0: แต่คือเป็นการแสดงที่ไม่ต้องกำกับอ่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปสุดมากจริงๆเนาะอ่ะค่ะไปสุดมากจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนาะผู้กำกับน้องกอล์ฟพี่อ้อยขับขอโทษจริงๆนะครับผมอาจจะมีบทที่บางอันมันจะแรงไปหน่อยกอล์ฟค่ะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูได้
0: กี่ตอนพี่อ้อยกี่ตอน
1: ไม่รู้
0: แปลว่ายังถ่ายเรื่อยๆอยู่
1: ถ่ายเรื่อยๆค่ะถ่ายเรื่อย
0: ๆสนุกดีนะ
1: เข้าใจคำว่าถ่ายไปแล้วก็เล่นไป
0: ถ่ายไปออนไปอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็เจอกันนะครับทุกวันอังคาร3 ทุ่มครึ่งทางช่องวันแล้วก็ทางแอปวันดี
1: คืนนี้คืน
0: ซึ่งทางวันดีจะประมาณ4 ทุ่มเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประมาณ4 ทุ่มแต่ถ้าช่องทางดูสดทางช่องวันจะอยู่ที่3 ทุ่มครึ่งซิทคอมเรื่องใต้โต๊ะทำงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก
1: ็จริงๆมันใส่เรื่องของการทำงานจริงๆนะคะเช่นการทำงานระหว่างเจนและมันมีมุมมองที่ต่างกันจริงๆหรือแม้กระทั่งบทนึงอะค่ะการถูกเลย์ออฟตอนอายุ40ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากหมด
0: แล้วก็จะเห็นพวกเราแต่ละคนออกมาได้จองข่าวกันนะฮะ
1: เห็นไหมเมื่อวานนี้น้องอันใช่พี่เห็นเขาถ่ายน้องตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่เป้ด้วยพี่เป้ด้วย
0: โดนกันทุกคนแล้วเชื่อไหมว่าอารมณ์ของตอนหยิบออกมาแล้วแบบรู้อยู่แล้วเขาตั้งกล้องอะแล้วเขาก็แบบผมยังรู้สึกเลยว่าโหเวลาคือเหมือนเราจินตนาการเอาว่าเวลามันได้รับอะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: ขนาดมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเป็นคอมเมดี้นะที่เขาทำเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าแบบโอ้ในอีกด้านนึงเนาะมันแบบมันก็มีคนที่ต้องสูญเสียงานหรืออะไรต่างๆเยอะมากจริงๆในช่วงเวลาแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะอยากชวนให้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนอกเหนือจากความฮาซึ่ง3คนเขาเล่นกันเก่งมากอยู่แล้วนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการทำงานนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการทำงานระหว่างเจนหรือแม้แต่ทำไมเราไปให้เขาบีฟงานแล้วกลับมาไม่เคยทำได้ตรงอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาบีฟเราไม่เคยถาม
0: ว่าเขาเข้าใจตรงกันหรือไม่
1: ใช่อะไรสนุกดีสนุกดีค่ะคือสนุกดีตอนดูนะคะตอนเล่นก็ยังแบบฮึบเสม
0: อติดตามกันนะแจ๊
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: วันนี้น้ำมันลง
0: ใช่แล้วนะครับก็น้ำมันลงทั้งโลกเลยแหละฮะก็คงจะเป็นผลจากคุณทรัมป์กับทางอิหร่านที่เขาบอกว่าวันศุกร์นี้เขาจะเซ็นสัญญาสงบศึกกันนะเนาะ
1: แบ
0: บแล้วเขาใช้คำว่าสงบศึกแบบถาวรด้วยนะคือหมายความว่าแบบดูเป็นชิดเป็นอันแบบ
1: ใช่ใช่ค่ะแม้งงบ้างแต่ดีคือเขาว่าแม้งงบ้างคือก่อนหน้านี้คือแบบอุ้ยต่างคนต่างแบบว่าเธอก็แรงฉันก็แรงแล้วอยู่บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะเซ็นสัญญาแล้วนะจ๊ะ
0: แต่ผมไม่เชื่อจนกว่าเขาจะเซ็นนะพี่อ้อยก็ใช่ป่ะผมก็จะรายงานไปเรื่อยๆว่าเขาบอกว่ามันจะมีอย่างเงี้ยแหละ
1: วันนี้วันอังคาร
0: แต่จนกว่าวันศุกร์แล้วเซ็นหรือเซ็นแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่า
1: ใช่
0: เข้าใจไหมอ
1: ังคารพูด
0: คือผมไม่อยากใช้คำว่ากับคนแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงเขาจะพูดอะไรก็ได้ในวันนี้คนนี้จะพูดอะไรก็ได้แล้วก็อีกด้านนึงไม่ว่าจะยังไงก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าทางอิสราเอลเองก็ออกมาแสดงท่าทีที่ในทันยาฮูออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับทรัมป์ทุกเรื่องมันเป็นประโยคที่บอกให้เห็นได้ถึงอะไรหลายๆอย่างในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าอิสราเอลภายใต้การนำของเนทันยาฮูจะไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอน
1: เนี่ยอย่าง
0: นี้และฉนวนกาซาและจะยังทำทุกอย่างเพื่อที่จะ ที่ต้องทำผมว่ามันก็ยังดูไม่ได้แบบ
1: คือมันยังไม่เห็นเคลียร์เลยจริงๆจะว่าไป
0: แต่ตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจคือมันก็ไม่ได้แปลว่าอเมริกาตัดสินใจอะไรอิสราเอลต้องทำตามนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็ยังให้เห็นว่าภูมิภาคนั้นก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้น้ำมันดีเซลลง1 บาทเบนซินกับแก๊สโซฮอลลง1.20 บาทนะครับตั้งแต่5 ที่ผ่านมาแล้ว
1: แล้วก็มีหลายๆคนที่ประเมินค่ะคือแน่นอนเวลาที่เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยในวันศุกร์นี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่องแคบฮอร์มูซต้องเปิดแต่มันก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ดีเช่นกันว่าเอ้ยทางอิหร่านเองก็ขอเก็บค่าผ่านทาง
0: แต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่เรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมไม่เรียกว่าค่าผ่านทางแต่เป็นเหมือนกับค่าบริการที่เขากับโอมานมีดึงโอมานเข้ามา
1: ด้วย
0: เป็นตัวเฉลี่ยด้วยนิดนึงจะช่วยมีการนำร่องให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยและอาจจะเป็นไปได้ว่าบริการต่างๆที่มีต้นทุนเกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนี้อาจจะรวมถึงการคุ้มครองด้านประกันภัยแปลว่าอาจจะรวมเบี้ยประกันภ
1: ั
0: ยคือเขาก็คงพยายามทำให้มัน make sense และสมเหตุสมผลขึ้นแต่สรุปแปลว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีการประเมินหลายๆครั้งว่ามันไม่ได้แปลว่าพอดีขึ้นเสร็จปั๊บและทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาจะมีสงครามกันก็อันนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกอย่างมีความเคลื่อนตัววันนี้น้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงในเรื่องของการผลิตแล้วขนย้ายก็ไม่ได้ที่เขาเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายหรือว่าอุปสงค์นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันใจอย่างน้อยนะคะอย่างต่ำนะเดือนถึง2 เดือนที่เรายังต้องอยู่กับวิกฤตนี้ก่อน นะคะก็อ่ะต้องดูกันต่อไปค่ะเพราะวิกฤตนี้คือบางทีมันก็ทรมานกันไปทั้งโลกอะนะคะจนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าแล้วก่อนหน้านี้จะตีกันทำไมเนี่ย
0: ก็ถึงขนาดบางสื่อใหญ่เขาใช้คำว่าถ้าหากว่าผมขอใช้คำง่ายๆนะเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือเขาจะเก็บเงินค่าผ่านทางไอ้ช่องแคบพอมูสนี่ขึ้นจริงหากมีสิ่งนี้จริงและอิหร่านกับโอมานทำจริงจะเป็นความน่าอับอายขายหน้าของอเมริกาอย่างมาก
1: จริงใช่ค่ะ
0: ที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของคุณ
1: เพราะว่าตอนแรกเลยอะตามกฎกติกามารยาทแล้วตรงนี
0: ้
1: เป็นสาธารณะค่ะ
0: มันผ่านได้มันผ่านได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันต้องไปที่คือมันต้องผ่านอ่ะเพราะว่าข้างในมันมีอีกประเทศอีกหลายประเทศมากที่มันจะต้องออกมาแล้วคุณอยู่ดีๆคุณแล้วถ้าเขาไม่จ่ายเงินแปลว่าผ่านไม่ได้
1: เนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าหากแล้วถ้าไม่จ่ายเงินล่ะถ้าไม่จ่ายเงินก็แปลว่าผ่านไม่ได้เอาถ้าผ่านไม่ได้ก็แปลว่าคุณปิดมันอ่ะ
1: ใช่
0: คุณยึดมันอ่ะคุณยึดว่ามันเป็นของคุณและคุณมีอำนาจบังคับในขณะที่มันเป็นทางเข้าออกของประเทศต่างๆข้างในถ้าเทียบไอ้แบบนี้เรียกได้ว่าภาระจำยอม
1: จริงมันเหมือนกับว่าเรามีซอยอยู่เล็กๆซอยหนึ่งแต่ต้องผ่านบ้านฉันได้ผ่านได้จ่ายตังนะซึ่งจริงๆตรงนั้นเป็นที่สาธารณะแล้ววันนี้อเมริกากลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าอเมริกายอมรับดีลนี้นะอเมริกาคือคนหนึ่งซึ่งทำให้ทั้งประเทศ
0: ทั้งโลก
1: เดือดร้อนก็ต้องดูดีของเขาค่ะเดี๋ยวดูวันศุกร์อย่างที่น้องอั๋นบอกอ่ะอันนี้เพิ่งอังคารยังมีอีกหลายชั่วโมงเหลือเกิน
0: อะไรก็เป็นไปได้แต่ว่าแค่นี้เขาพูดไปมาก็หุ้นขึ้นละ
1: ทองขึ้น
0: หุ้นขึ้นทองขึ้นน้ำมันลง
1: ค่ะแล้วก็ความนิยมขึ้นนิดนึงคือความนิยมคือคุณทรัมป์เองอ่ะต้องยอมรับว่านี่คือช่วงตกต่ำที่สุดในการเป็นนักการเมืองของเขานะคะสำหรับคะแนนนิยมนะแต่พอแบบออกมาแก้ปัญหานี้ได้บ้างก็จะมีขึ้นมาอีกนิดนึงแต่นิดนึงเนี่ยก็ยังอยู่ในเลทที่ต่ำกว่าการเป็นนักการเมืองของเขามาตลอด
0: ซึ่งจริงๆมันก็มีหลายๆเรื่องที่เขาทำให้ตัวเขาเองต้องอายนะฮะอย่างเช่นอยู่ดีเอาชื่อตัวเองไปติดอยู่ที่ Kennedy Center
1: จริ งเขาต้องพยายามไปลื้อกันแบบว่า
0: คือ Kennedy Center ก็คือเป็นเมมโมเรียลของ John F. Kennedy นะครับแล้วเขาก็เอาชื่อเขาไปติดโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเอาชื่อตัวเองไปติดอยู่ที่ Kennedy Center และในที่สุดศาลก็พิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วสั่งให้ลื้อออกผมพูดตรงๆนะ
1: มาดูแย่มากเลย
0: อายคืออายแทนเลยตอนผมเห็นผมว้าย
1: แล้วคุณคือผู้นำด้วยนะ
0: แล้วมันแบบมันดูอยากติดอะเข้าใจป่ะม
1: ัน
0: ด
1: ูแต่เขาอยากทำอะไรตั้งหลายอย่างนะ
0: มันดูอยากติดอะคืออย่างสมมุตินะคือผมไม่ได้บอกคนอื่นผิดแล้วกันนะแต่สมมุติว่าอ่านเอาของไปแจกเงี้ยพี่อ้อยอันนี้ไม่อยากติดชื่อเลย
1: จริง
0: ๆใช่ป่ะอันนี้ไม่อยากติดชื่อเลยเพราะอันรู้ว่าคนรับไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นไง
1: คือเป็นผู้ให้ก็ชื่นใจกันไปอ
0: ่
1: ะ
0: ผมเข้าใจแหละของพรีเมียมอ่ะพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: พูดตรงๆเวลามีคนให้กระเป๋าพรีเมียมมาเวลามีคนให้ของขวัญปีใหม่มาสารพัดอ่ะเขามันเป็นของพรีเมียมของเขาก็ต้องติดแบรนด์เขาอ
1: ่ะ
0: แต่อันไหนที่มันติดแบรนด์แบบกระแทกมาเราก็ไม่ใช่ไง
1: ตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าบ้านใหญ่แบบใหญ่มากๆมันก็ไม่ใช้อันที่ผมเลือกใช้คืออันที่หุยออกแบบมาดีจังเลยมินิมอลจังเลยเขาไม่ติดแบรนด์เขาเยอะแต่ตลอดเวลาที่ผมใช้อ่ะผมตระหนักนะว่าผมได้มาจากใคร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมรู้สึกว่าแบบคุณไม่ต้องฟาดมาด้วยตัวฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดขนาดนั้นหรอกเพราะสุดท้ายมันจะถูกเก็บไว้ในกล่อง
1: ค่ะแล้วยิ่งเวลาเห็นแบบมันเป็นการผิดกฎหมายอ่ะมันยิ่งมันเป็นการประกาศและตอกย้ำว่าบ้าเหรออยู่ๆเอาชื่อมาแปะยังไม่ได้รับการยอมรับเบอร์นั้นเลย
0: หรือแบบจริงๆเราก็มีสุภาษิตที่เราเติบโตมาว่าปิดทองหลังพระ
1: ค่ะ
0: และคำว่าคนนี้เป็นคนปิดทองหลังพระเป็นคำที่เป็น positive นะพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นคนบวกนะ
1: ใช่
0: ว่าคนนี้ทำดีไม่เอาหน้าเนา
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วในหลายๆเรื่องของประเทศเราอะเราชอบทำดีเอาหน้ากันนะไม่ใช่ทุกคนนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ผิดก็ได้อะคือมันไม่ผิดอยู่แล้วแหละแต่อย่างเช่นแบบสมมติว่าให้ม้านั่งมาที่ชุมชนนี
1: ้อ่ะ
0: แล้วก็ต้องเอาสีสเปรย์มาพ่นว่าแปลงบประมาณโดยสกสขชื่อนี้ภายใต้การนำของสสท่านนี้พรรคนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เก้าอี้ตัวนั้นน่ะเลอะเทอะไปด้วยสีแบบนี้กันหมดเราต่างก็เคยเห็นผมพูดตรงๆตอนผมเห็นนะผมอยากตั้งใจไม่เลือกด้วยซ้ำผมขอโทษนะนี่แค่อ่านนะฮะแล้วผมไม่ได้บอกว่าคุณควรคิดตามแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ควรทำให้เก้าอี้ตัวนี้เป็นสภาพนี
1: ้ค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะประกาศ
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งหมดมันเป็นเงินภาษี
1: ใช่
0: คุณแค่คุณก็แค่อำนวยความสะดวกให้เขาไง
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือความสวยงามและรสนิยมมาทำให้เก้าอี้ตัวนั้นดูกลายเป็นเก้าอี้ที่แบบ เหมือนถูกพ่นกันเพื่อแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ชอบค่ะเราไปพ่นเพื่อจะด่ากันอะแต่จริงๆก็อีตอนนั้นแม้ว่าเจตนาจะดีอะเนาะอ่ะก็แล้วแต่คือเข้าใจแหละว่าทำดีเอาหน้าก็มีแต่ก็ยังดีกว่าการเอาหน้าแล้วไม่มีอะไรทำดีได้เลยนะคะ
0: คืออย่างน้อยขอให้ทำดีไว้ก่อนก็แล้วกัน
1: สักนิดนึง
0: แต่ถ้าสมมติถ้าฉันไม่ได้เอาหน้าฉันไม่ทำอย่างเงี้ยก็งั้นเอาหน้าก็ได้ให้ ถ้าอยากได้หน้ามากกว่า
1: ตามนั้นน้องอ่านดูอันนี้หรือยัง
0: อะไร
1: ทนายพิศาจ
0: ยัง
1: ดีนะ
0: แต่เห็นแวบเห็นเป็น
1: พี่อ้อยไป5ตอนแล้ว
0: ไวรัล
1: ไม่หรอกค่ะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ใน Green Morning Show บ่อยๆคือเรื่องกฎหมายกฎหมายกับการที่มันถูกตีความไม่ได้บิดไม่ได้โกงแต่กฎหมายมันมีช่องโหว่จริงๆแล้วก็โอ้โหทุกคนเล่นดีนะคะทุกคนเล่นดีมากอันนี้5ตอนละเพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราพี่อ้อยมายังตามมายัง
0: แต่ก็จริงๆเหมือนอ่านทำรายการนะพี่อ้อยแล้วก
1: ็
0: ตอนนี้น้อยลงนะฮะแต่มันมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกละกันเพราะผมคิดว่าหลายๆครั้งผมก็ชอบเพราะว่าอ่านได้ความรู้จากการที่เรามีทนายมาเป็นกึ่งพิธีกรร่วมเลยในหลายๆรายการไม่ใช่แค่รายการใดรายการหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันเงียบไปเพราะว่าทนายหลายๆคนก็
1: เข้าใจได้
0: ก็โดนภัยของตัวเองไปหรือแม้แต่มันก็เกิดความสงสัยขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าอ้าวสภาทนายความได้มีการมองว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรทั้งที่จริงแล้วก็มีคณะกรรมการที่มองว่าแบบสิ่งนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของการเป็นมารยาทของทนายหรือเปล่านะฮะผมไม่รู้แต่นี้ว่ามีหน่วยงานแล้วก็มีเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะคุยกันแต่ตอนนี้มันซาไปเองนะฮะแต่ในหลายๆครั้งอะพี่อ้อยในบางเรื่องอะมันชัดมากเลยว่าใครผิด
1: ใช่
0: เข้าใจไหมเอาง่ายๆแค่นี้สมมติคุณลองคิดสิสมมติเราสมมติว่าเราทุกคนเป็นทนาย
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เดินมาบอกว่าผมอยากจ้างคุณเป็นทนายอยากจ้างเราเป็นทนาย
1: ค่ะ
0: และเรารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอ่ะ
1: มันคือการใช้ช่องโหว่กฎหมายบางอย่าง
0: และเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่มันก็เป็นอาชีพเราอะ
1: นั่นแหละคือในหัวใจของเรื่องนี้เลย
0: ผมมันเคยเคลื่อนตัวด้วยความสงสัยอยู่หลายๆครั้งว่าตอนวันนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาเดินมาเอ๊ะคนที่เป็นทนายรู้กฎหมายกฎหมายที่จริงมีไว้เพื่อประดุงความถูกต้องและ ความยุติธรรมทั้งปวงไม่เหรอ คนผิดต้องถูกลงโทษคนดีต้องได้รับการคุ้มครองตอนเรียนกฎหมายมันก็เรียนแบบเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็เรียนด้วยเจตนารมณ์เดียวกันแต่ตอนออกมาเขาก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและเป็นอาชีพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนเดินมาจ้างแล้วถ้าคนที่จ้างเราเป็นคนที่เรารู้ทั้งรู้ว่าผิดล่ะ
1: ค่ะอัยการทนายและบางทีเวลาที่ตัดสินนะเดี๋ยวออกมาปั๊บนึงแล้วค้านความรู้สึกอะคนโดนด่าคือผู้พิพากษาซึ่งเด็กๆก็ตามผู้พิพากษาก็จะต้องมาจากสำนวนคดีแล้วก็อ่ะสำนวนคดีใครส่งอีกคะมันก็จะต่อเนื่องกันมาแต่สนุกดีนะคะคือคำว่าสนุกดีของพี่อ้อยคือมันมีหลายมุมบ้างในเรื่องเนี้ยค่ะตามมาแล้ว5แล้วจ้ะเหลืออีก3
0: ครับ
1: จะตามมาติดๆแค่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเราเคยคุยกันถึงเรื่องนี
0: ้
1: ในกฎหมายอันนึงที่บอกว่าวิจารณญาณหรือแม้กระทั่งการซักฟ้องการซักพยานทั้งหลายทั้งปวง
0: วิธีการ
1: มันบิดได้จริง
0: วิธีการถามนำไปสู่อะไรบางอย่าง
1: มันบิดได้จริงๆนะนะคะ
0: ครับผมนะอ่ะก็ทองก็ขึ้นนะครับหลังจากที่ตกหัวภาพกันมากันในประเทศไทยนะฮ
1: ะ
0: ล่าสุดถ้าเอาเทียบกับเมื่อวานนี้ในที่สุดปิดบวกไป 1,350 บาทนะครับช่วงนี้ขึ้นแรงลงแรงนะบางวันขึ้นทีโอ้โหหลายพันเลยอ่ะลงทีหลายพันเลยนะครับก็ณตอนนี้ก็กลับมาบวกอยู่นะครับแต่ถามว่ากลับไปสูงหรือยังก็ตอนนี้คือรูปประพันธ์ขายออกอยู่ที่ 67,650 บาททองแท่งขายออกอยู่ที่ 66,850 บาท
1: ยังติดดอยกันอยู่ค่ะหลายคนได้ข่าวนะครับเพราะตอนนั้นโอ้โหเพราะมีการประเมินว่าเธอมันจะขึ้นไปถึงแสนแน่นอน
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นหรือยังล่ะพวกผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่าณตอนนั้นอะผู้รู้ทั้งหลายอะบอกว่าถึงแสนแล้วตอนนี้หายไปไหนเหล่านั้น
1: ค่ะ
0: เงียบอ๋อพอดีสถานการณ์มันเปลี่ยนไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องวิเคราะห์เองดูเองนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดูจริตเราด้วยค่ะไม่ได้แปลว่าไปเทตามการวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะ
0: คนที่สอนหุ้นก็ไม่ได้รวยหุ้นทุกคนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนรวยจากการสอนนะฮะไม่ได้รวยจากหุ้น
1: ค่ะหนังสือพ่อรวยสอนลูกปัจจุบันนี้คือคนล้มละลายคนหนึ่งเจ้าของหนังสือเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอะจริง
0: ๆครับ
1: นะคะ
0: ครับอ่ะย้อนมาตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนในการเคลื่อนตัวกันนะฮะก็อันนี้อำจาก PPTV ออนไลน์นะครับนายกนะครับก็มีการสั่งทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการ เรียกว่าย้ำออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการไว้ทุกข์นะครับว่าไว้ทุกข์ทั้งหมดคือ15วันนะครับแล้วก็แม้แต่ใน15วันก็ไม่ได้งดกิจกรรมสาธารณะคอนเสิร์ตหรือกีฬาต่างๆสามารถจัดได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าเราก็เคลื่อนตัวกันแบบที่เรารู้มารยาทกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆไม่ได้แปลว่าต้องงดเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือลักษณะของการจัดเนี่ยเป็นไปตามมารยาทที่เหมาะสม
1: ค่ะนะคะนะก็เป็นไปตามนี้แล้วก็รวมไปถึงใดๆก็ตามกับไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็วันนี้10เดี๋ยวนะวันสุดท้าย19มิถุนายนค่ะอันนี้เป็นอีกส่วนนึงคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะแต่1ครัวเรือนใช้ได้แค่สิทธิ์เดียวนะคะเพราะว่าสิทธิ์รอบนี้จะมีการไปร่วมกันกับการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ใช้กับใบแจ้งหนี้ถึงเดือนสิงหาคมตามประกาศเมื่อเช้าที่พี่อ้อยได้ฟังข่าวอันนึงเหมือนกันคือไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็บางคนใช้หมดแล้วมั้งเออพี่อ้อยยังใช้ไม่หมดน้องอ่านใช้ยัง
0: ไม่ได้เริ่มใช้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องใช้ก็แล้ว
1: ต้องใช้เดี๋ยวจะถึงปลายเดือนนะคะแต่อันนึงก็คือร้านที่เป็นร้านอาหารรายเล็กมีปัญหาจริงๆเพราะของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่เข้าสู่การใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ได
0: ้
1: เพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็คือคนหนึ่งที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
0: ทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์นะพี่อ้อย
1: เพราะว่าเขาตั้งใจต้องการจะกระจายไปสู่กับแบบร้านเล็กๆจริงๆอ่ะเพื่อทำให้อย่างที่บอกไทยช่วยไทยแล้วก็มีการประเมินออกมาว่าร้านเล็กๆที่เข้าสู่การใช้สิทธิ์ได้เนี่ยโอ้โหเขาสามารถค้าขายได้มากขึ้นประมาณถึงแบบ300เท่าเขาใช้คำว่า 300% ถึง 400% หรือแม้แต่ตอนนี้หลายคนใช้สิทธิ์ไปหมดแล้วอ่ะก็ยังขายดีขึ้นนะอย่างน้อย 100% ถึง 200% แต่แน่นอนค่ะร้านที่ไม่เข้าเกณฑ์เขาก็จะรู้สึกว่าอีกตั้ง3เดือนน่ะน้องเพราะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยา
0: อ
1: ีก3เดือนต่อจากนี้เขาจะอยู่ยังไงก็เลยอยากขอให้ทางภาครัฐปรับเกณฑ์ได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในสิทธิ์ของการใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วย
0: อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ถึงเข้าสิทธิ์นั้นไม่ได้นะฮะก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ได้มีสิทธิ์ตรงนี้ถ้าบังเอิญว่าคุณขายไม่ดีอยู่แล้วผมว่าคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเสริมทำให้มันเซ็กซี่ขึ้นทำให้มันคำว่าทำให้มันเซ็กซี่ขึ้นทำหมายถึงคิดโปรโมชั่นรูปแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะงั้นฉันลดแลกแจกแถมในช่วงนี้อะไรยังไงได้บ้างนะครับมากกว่ายืนอยู่เฉยๆนึกออกป่ะคือเช่นเดียวกันกับเหมือนเราตกงานหรือเราหางานทำไม่ได้เงี้ย แล้วก็บอกว่ารัฐต้องช่วยจ่ายเงินเดือนให้เราสิหรือดูแลเราสิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนั้นเราสามารถคาดหวังได้ตามสมควรแต่ในที่สุดเราต้องย้อนกลับมาว่าเราความรู้ความสามารถของเราเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราสามารถเสริมเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างซึ่งเราอาจจะใช้ความสามารถเดิมก็ได้นะตอนเรียนก็เรียนมาด้วยกันนะทำไมบางคนได้งานบางคนไม่ได้งานล่ะมันมีอะไรเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองเพื่อพาเราไปสู่จุดนั้นนะ
1: okay.
0: เพราะว่าปัจจุบันเราสามารถโปรโมทงานของเราสามารถโปรโมทตัวของเราให้เห็นในด้านอื่นๆได้อย่างชัดเจนมากกว่าแค่อยู่ในกระดาษที่ไม่มีคนอ่านถ้าเมื่อก่อนบอกว่าก็เนี่ยฉันถือแฟ้มฉันอยู่เนี่ยฉันถือพอร์ตฉันอยู่เข้าใจป่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนายแบบนางแบบทั้งหลายอ่ะฉันถ่ายรูปที่สวยมากเลยฉันถือพอร์ตฉันอยู่แต่ทำยังไงถึงจะทำให้พี่อ้อยได้เห็นรูปนี้นะที่อยู่ในแฟ้มอ่านฉันต้องพยายามไปเดินชนพี่อ้อยแล้วยัดมันใส่
1: ม
0: ือถ้าเราดูจากหนังเมื่อก่อนหรือทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันคุณไม่ต้องคุณโพสต์ได้เลยคุณสามารถโชว์ความสามารถโชว์สกิลหรือบอกว่าก็ผมเก่งด้านนี้แล้วผมจะไปทำคุณก็ทำคอนเทนต์เรื่องนี้ดิคุณเก่งด้านไหนคุณทำคอนเทนต์ด้านนั้นคุณเก่งด้านทำไส้กรอกคุณก็ทำคอนเทนต์ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไส้กรอกได้แล้วคนที่เขาสนใจว่าโหไส้กรอกมันทำได้ขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: คุกกี้มันเปรี้ยวใจได้ขนาดนี้เลยเหรอคุกกี้นี่มันพิเศษกว่ามันมีคุกกี้ที่ขายดีกับคุกกี้ที่ขายไม่ดีอันที่ขายดีมันขายดีเพราะอะไรมันคือผมว่ามันคือเรื่องของปัจจุบันผมไม่อยากใช้คำนี้นะเพื่อที่จะแบบทำให้คุณหมดแรงบันดาลใจแต่ผมอยากให้ใช้คำนี้เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าว่าปัจจุบันคนที่ตกงานหางานไม่ได้หลายๆคนเกิดจากการที่คุณไม่ได้พยายามมากพอในจุดที่คุณควรพยายามนะฮะเข้าใจป่ะความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณต้องพยายามถูกที่ด้วยไม่งั้นเขาเรียกว่าดันทุรังถ้าคุณทำแบบเดิมๆอยู
1: ่
0: แล้วคาดหวังผลที่มันแตกต่างออกไปอ่ะมันไม่มีทางถ
1: ้
0: าทำแบบเดิมแล้วรู้ว่าไม่ได้ต้องลองทำแบบใหม่
1: พี่ว่าอันนั้นส่วนหนึ่งแต่เข้าใจในร้านอาหารหลายๆร้านเหมือนกันนะคะพอเขาไม่เข้าเกณฑ์เสร็จปั๊บเนี่ยบางคนเดินเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าอ๋อใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาเดินออกเพราะนั้นเขาก็เลยขอแค่เกณฑ์กติกาว่าอีก3เดือนเนี่ยถ้าปรับเกณฑ์ได้บ้างก็จะดีเพราะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราต้องยอมรับว่าพอน้ำมันมันแพงปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอยู่ในต้นทุนของขนส่งของอาหารและแน่นอนค่ะเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเขาก็จะเซ็นสัญญาว่าเขาจะสงบศึกกันแล้วแต่ว่าเวลาที่มันมีแรงเฉื่อยอ่ะเพราะมันไม่สามารถจะดิ่ง
0: ได้เลยมันไม่ลงทันท
1: ีถูกต้องค่ะ
0: เพราะต่อให้น้ำมันลงทันทีก็ไม่ได้เพราะต้นทุนยังจะลงทันที
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีหลายคนที่พยายามจะเสนอว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติจะเป็นนโยบายการแจกเงินเนี่ยพยายามอุ้มราคาน้ำมันก่อนได้ไหมเพราะนั่นคือต้นทุนก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาจะมีการปรับเกณฑ์หรือเปล่าในอีก3เดือนที่ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่คือไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้จะเป็นเริ่มต้นของการใช้ delivery ได้
0: ใช่เมื่อวานนี้ในส่วนของ delivery ก็เริ่มเป็นวันแรกแต่ว่าในส่วนของ delivery เขาจะมีเวลาอยู่นะฮะเขาจะมีการกำหนดเวลาว่าใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงลองดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้นะฮะตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มผ่าน4แพลตฟอร์มหลักคือ Shopee Food, Lineman, Grab Food แล้วก็ Robinhood
1: ค่ะ
0: ก็ในอัตรา60-40เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีคนถามท่านนายกค่ะแน่นอนโครงการที่ร้อนแรงที่สุดคือ Thai AI Passport ใดๆตอนนี้คือมันมีกระแสเยอะมากนะคะอย่างเช่นมีการไปโพลมาแล้วว่าคนโดยส่วนใหญ่ถึง 90% ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ถามท่านนายกท่านนายกก็จะบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ตามต้องโตทันโลกแบบไม่ล้าหลังยังไงก็ตามต้องเดินหน้าให้ได้ในโครงการนี
0: ้
1: นะคะก็มันก็มีการกระแสของทั้งสองฝ่ายอะค่ะคือ1เข้าใจไหมว่า AI มีประโยชน์เข้าใจแต่ว่าหลายสิ่งที่หลายคนสงสัยมันจะไม่ใช่เรื่องว่า AI มีประโยชน์อย่างไรแต่ถามว่าเอ๊ะมันเกิดการล็อกสเปคอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: คือจริงๆนะตอนนี้ไม่ต้องออกมาอธิบายนะฮะว่า AI มีประโยชน์ยังไง
1: อันนั้นเขารู้
0: ว่าบอกว่า AI มันมีประโยชน์ยังไงจึงต้องมีโครงการนี
1: ้
0: จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่า AI มีประโยชน์ยังไงแต่เราถามแค่ว่าโครงการนี้มีประโยชน์ยังไงต่างหากมันซึ่งมันเป็นอะไรเรื่องนะฮะนะครับโครงการนี้มีหรืออ่ะถ้าไม่งั้นโครงการนี้มีประโยชน์คุ้มค่าหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อ่ะผมว่าถามกันแบบนี้ดีกว่านะครับคือถ้าเงินเหลือผมไม่ติดเลยสบายมากสมมติว่าเรารวยมากเลยตอนนี้ผมก็จะรู้สึกว่าอ๋อได้เลยแต่เราอยู่ในภาวะที่เรากำลังกู้เงินมาอยู่นะ
1: ใช่
0: พอกู้เงินมาอยู่ปุ๊บทุกคำถามมันต้องถามมากกว่าปกติขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าแบบมันคุ้มเหรอว่าแบบมันเอาง่ายๆถ้าคุณมองว่าอันนี้มันคือ investment ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้า investment แปลว่ามันเป็นการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนแปลว่าต้องวัดผล return of investment
1: ค่ะ
0: คุณคิดว่า 1,600 ล้านที่คุณจ่ายไปกำไรไหม ROI เป็นยังไง
1: ค่ะ
0: มันกำไรหรือเปล่าหรือแค่แจกไปเฉยๆแล้วคุณวัดผลยังไง
1: ค่ะ
0: คุณจะแจกใครผมยังไม่รู้เลยเมื่อวานนี้ผมเดินขึ้นไปผมจะเล่าเลยนี่คือเหตุการณ์ในครอบครัวผมเดินขึ้นไปปุ๊บผมก็บอกว่ามัมมี่รู้ป่ะมัมมี่เคยเล่นคุยกับแม่นะม
1: ั
0: มมี่เคยดูดวงผ่าน AI ป่ะพี่อ้อยเคยป่ะ
1: ไม่เคยไม่ค่อยดูดวงกลัวเครียด
0: จ๋าเนี่ยพูดถึงภรรยาเลยคุณจ๋าชอบนินทาเมียนะเนี่ยคุณจ๋าเนี่ยเขาเป็นคริส
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคริสเนี่ยเขาไม่ดูดวงกันนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีก็คือเล่นกันเพื่อนเพื่อนเล่นกันบนโต๊ะแล้วเขากดวันเดือนปีเกิดใส่ปึ้งเข้าไปแล้วดูดวงว่าสมมุติว่าอ่านกับพี่อ้อยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: พี่อ้อยดีมากเลยอ่ะ
1: หมายถึงว่าการทำนายใช่ไหมจ๊ะ
0: การทำนายดีมากผมเพราะว่ามันเริ่มจากการที่ผมพูดว่ารู้เปล่าว่าคนไทย 90%กว่าใช้ AI ในการดูดวง
1: ค่ะ
0: นั่นคือฟีเจอร์หลักในที่คนไทยใช้ม
1: ัน
0: ไม่ได้ใช้เพื่อ productivity อะไรในวันนี
1: ้
0: มากขนาดนั้นเขาบอกเหรอเขาบอกมีคนบอกผมต้องนานแล้วว่าแม่นพอกดเข้าไปดูเฮ้ยมันผมว่ามันไม่ได้แม่นจากโชคชะตาราศีนะฮะแบบจากแบบจากคุยกับยานแม่เทพองค์นั้นแต่มันเป็นสถิติแล้วพอเขารวบรวมสถิติแล้วคิดว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะเป็นสถิติแบบนี้ออกมาเอ๊ะมันมีหลักวิทยาศาสตร์บางอย่างอยู่แล้วสิ่งที่มันสนุกคือถ้าสมมติเราไปหาหมอดูอะเราจะต้องถามว่าหมอคะแล้วเราจะแก้เรื่องนี้ยังไงดีคะเราไม่ต้องถามอะไรเลยพี่อ้อยมันขึ้นมาว่ากลยุทธ์การรับมือเรื่องนี้หากเป็นจริง
1: ค
0: ื คือคุณควรคิดพิจารณาปรับเปลี่ยนแบบนี้คนคนนี้สมมติว่าวิธีการคุยกับพี่อ้อยซึ่งดูเป็นสมมตินะดูเป็นคนเหมือนอ่อนโยนแต่ลึกๆแล้วจริงๆเป็นคนดื้อมากสมมติ
1: ไม่เป็นไรค่ะได
0: ้สมมติว่าดูเป็นคนที่เหมือนอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเป็นคนดื้อมากเป็นคนที่รับปากว่าค่ะแต่ไม่ทำสมมติมันมีคนแบบนี
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยวิธีการจริงๆก็คือคุณจะต้องเข้ามันอธิบายหมดเลยว่ามันอธิบายเป็นฉากๆเลยอ่ะย้อนกลับมาแม่พอผมอธิบายคุณแม่ผมว่าโอเคได้พอกดปุ๊บเอ้าทำไมมันขึ้นสั้นนิดเดียวล่ะลูกไม่เห็นเหมือนของอันเลยบอกว่าอ๋อมันต้องจ่ายพรีเมีย
1: ม
0: มันต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแล้วมันจะดูให้แบบดูลึกอ่ะเข้าใจป่
1: ะ
0: แบบอยากได้อีก10คำถามจ่ายเงินเพิ่มสิจ้าอย่างเงี้ย อันก็เลยบอกแม่บอกว่ารอก่อนแบบนี้เดี๋ยวกรกฎานี้รัฐบาลก็แจกฟรีแล้ว และคำถามที่ถามกลับมาก็คือตกลงเขาแจกใคร หมายความว่าเกณฑ์แล้วแม่ก็ถามว
1: ่
0: าหมามีจะได้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมยังตอบไม่ได้เลยผมตามข่าวทุกวันเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องรอดู PR ตามจอตามหน้าร้านก่อนค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเกณฑ์น่าจะเสร็จตั้งนานแล้วเพราะตอนแรกบอกจะเริ่ม10มิถุนายนไง
1: ค่ะแล้วก็จริงๆค่ะทุกคนไม่ได้สงสัยว่า AI มีประโยชน์ตรงไหนแต่พูดจริงนะคะที่ดูดวงอันเนี้ยมีฟรีเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ก็ดูได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้พรีเมียมนะฮะ
1: ค่ะแล้วการประมวลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือการประมวลจากสถิติและอย่าลืมค่ะโปรแกรมOpen Chat ทั้งหลายทั้งปวง Open AI ทั้งหลายมันจะมีโปรแกรมของการอวยอยู่ในนั้นด้วยเขาต้องการให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาคุยได
0: ้ครับและอย่าเชื่อมันทั้งหมด
1: จริงค่ะ
0: เราเห็นข่าวเกิดขึ้นกับร้านกาแฟชื่อดังของผู้บริหารทั้งหมดที่ประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องลาออก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเชื่อในแคมเปญที่ AI เป็นคนคิดให้แล้วไม่มีมนุษย์ในการไปตรวจสอบมันอีกครั้งนึง
1: ค่ะ
0: พี่อ้อยเคยลองแล้วถามว่าพี่อ้อยมีสามีชื่ออะไรผ่านแต่ละแพลตฟอร์มพี่อ้อยมีสามีหลายคนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: จากแต่ละแพลตฟอร์มนะฮะ
1: ค่ะมันเกิดจากการที่เขาจะไปได้ดูดข้อมูลไปจากอะไรมีคนวิเคราะห์ว่าบางทีการใช้ AI พี่อย่างที่บอกว่า AI เป็นประโยชน์นะแต่เขาบอกว่าขั้นตอนที่มันนานสุดคือขั้นตอนการคัดกรองความเชื่อเพราะนั้นยังไงก็ตาม AI จะดีแค่ไหนต้องมีความเป็นมนุษย์เพียงแต่แค่ว่าบังเอิญไทย AI Passport มันมาจากความสงสัยในความโปร่งใสทั้งหลายทั้งปวงเช่นทั้งหมดมีการอะถามความเห็นมีใครอยากจะถามอะไรไหมอะถามแล้วที่ผ่านมาล่ะค่ะที่เราเล่ากันไปในอาทิตย์ก่อนเนาะ พอถามไปเสร็จปั๊บดูเหมือนไม่มีคำตอบแต่เปลี่ยนสัญญาไม่ได้เพราะว่าเสร็จแล้ว เราทำได้แค่ใบแนบมันก็ยิ่งทำให้สงสัยเข้าไปใหญ่เลยว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำให้ทุกอย่างมันออกมาอย่างชัดเจนก่อนไม่งั้นงานวันนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
0: ครับซึ่งตอนนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าณตอนนี้นะฮ
1: ะ
0: มันเป็นแค่รายละเอียดของนโยบายเฉย
1: ๆ
0: แต่ณวันนี้เรามีแค่รายละเอียดของนโยบายเท่าที่เราเล่ากันตรงนี
1: ้
0: ณวันนี้เราต้องจ่ายเงินไปแล้ว 20%
1: เนี่ย
0: 20% จาก 1,600 ล้านก็เท่ากับ320ล้านบาทอยู่ดีๆต้องจ่ายเงินแล้ว320ล้านบาทโดยที่ยังไม่เรายังไม่มีอะไรในมือเลยอ่ะนอกจากกระดาษไม่กี่แผ่น
1: ค่ะและกระดาษที่จะแนบไปตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ก่อนนี้คือการเหมาจ่ายคือ5ล้านคนปัจจุบันนี้จะจ่ายตามที่ใช้สมมติว่าใช้แค่3ล้านคนเอาล่ะเราจะเสียตังค์แค่3ล้านคนนะ
0: แล้วเงินที่เหลือจาก 1,600 ล้านล่ะ
1: อยู่ไหนไม่รู้
0: จะเก็บไว้ในกองทุนต่อหรืออะไรเอาให้จบเลยได้ไหมอ่ะเอาให้แบบถามทีเดียวเลยได้ป่ะ
1: ค่ะ
0: ถามทีเดียวเลยแล้วก็แบบทุกคำถามที่เราถามแบบอยู่ในนั้นเลย FAQ นึกออกป่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: FAQ frequently asked question
1: ค่ะ
0: ตอบเลยไม่ตกทุกอันเลยเราจะต้องคอยถามว่าแล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนู้นล่ะตอบให้จบทำงานให้เสร็จสิครับ
1: อย่างชัดเจนและไม่โมโหค่ะ
0: ซึ่งผมขอบอกว่าผมให้กำลังใจนะฮะเพราะผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้กำลังใจ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าโครงการนี้ยังไงซ้ำมันก็ต้องเดินหน้าผมก็หวังว่ามันจะต้องได้ประโยชน์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการให้วิธีการในการให้สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: เพราะคุณมีเวลาให้เราแค่ปีเดียวเราอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้มันเกิน3เดือนกว่าเราจะเริ่มเห็นทางว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเซฟ3เดือนไว้ดีไหมแล้วสอนก่อนหรือจัดการอบรมก่อนแล้วเมื่ออบรมจบแล้วคุณได้สิ่งนี้เป็นประกาศนียบัตรพร้อมพาสเวิร์ดหรือพร้อม
1: ให้เข้าไปใช
0: ้โค้ดเหล่านี้เพราะไม่งั้นนะตอนนี้เราจะเห็นเลยว่า โคดดิ้งที่เราจะต้องใส่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขียนโค้ดได้นะว่าวิธีการพร้อม
1: ค่ะค่ะ
0: พร้อมหรือว่าคีย์เวิร์ดอะถ้าภาษาง่ายๆที่เราจะใส่เข้าไปเพื่อให้มันได้สิ่งนี้สิ่งนี้ออกมามันคืออะไรเอาง่ายๆนะต่อให้ใช้แค่ใช้แต่งรูปอ
1: ะ
0: เราเห็นว่าอุ๊ยอยากเอารูปพี่อ้อยไปเป็นอย่างนี้แล้วจะแต่งรูปยังไงไอตัวพร้อมที่จะเขียนให้มันเอาพี่อ้อยไปอยู่ตรงนั้นออกมาให้ได้มันยังมีเทคนิคเลยซ
1: ึ่
0: งผมว่าคนส่วนใหญ่ผมกล้าพูดว่าคนส่วนใหญ่
1: ยังไม่รู้พี่อ้อยจะเป็นส่วนนั้น
0: ว่าจะเขียนยังไงผมก็เป็นส่วนนั้นพี่อ้อยรู้ว่ามันต้องเขียนแต่ไม่รู้จะเขียนยังไงถ้าจะเขียนก็ต้องไปเซิร์ชอีกว่าฉันจะทำอย่างนี้จะทำยังไงเข้าใจป่ะ
1: แ
0: ล้วก็ไปถาม AI อีกทีนึงว่าทำให้เป็น
1: แล้วมีคำถามอีกไหมคะเขาใช้เกณฑ์อะไรอ่ะกับคนที่จะได้รับคือ1ใน5ล้านคน
0: ยังไม่ทราบเลยฮะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
0: ขอให้เป็นเกณฑ์ที่ดีขอให้เป็นเกณฑ์ที่ดี
1: เพียงแต่แค่ตอนนี้ยังไม่รู้เกณฑ์เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือPR เราจะ PR ตรงไหนบ้างเราจะไป PR ตามร้านสะดวกซื้อทั้งหมดก็เลยมีคนตั้งคำถามไว้ค่ะว่าไป PR ในร้านสะดวกซื้อก็ในเมื่อคุณเป็น AI ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ PR โดยการใช้เทคโนโลยีอื่นๆให้เข้าถึงคนที่ใช้อยู่แล้วเขาจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อเขาได้มากที่สุดค่ะคำถามเยอะแต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าท่านนายกบอกว่ายังไงก็จะต้องเดินหน้าโครงการนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ครับผมมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาทำได้ตามกฎหมายจริงแต่เราก็จะได้ดูกันว่ามันควรมันคุ้มไหมอะว่ากันต่อไปก็แล้วกันปรากฏว่าอาจจะดีมากก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแต่ถ้ามันจะมาแล้วเราช่วยทำให้มันดี
1: ค่ะ
0: ครับผมเราช่วยทำให้มันดีสมมติว่ามันมาอยู่ในมือเราแล้วเราเข้าเกณฑ์แล้วเรารับมาแล้วอะเราก็อย่าเอาไว้แค่ดูดวงแล้วกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยทำให้มันดีก็แล้วกันนะ
1: ดูดวงกันฉ่ำมาก
0: ทำให้มันคุ้มค่าก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะก่อนจะเบรกครับนิดนึงหลายคนอยากแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับโครงการดีๆที่ร่วมมือกันจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบที่ชื่อว่า Smart Self Service ให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการหรือว่า LINE Official นะฮะก็คือ @samsocialAMC SAMSOCIALAMC Sam Social AMC ทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE เลยสะดวกง่ายจบในที่เดียวครับ ค
1: ุ
0: ณตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะฮะอันที่2คือคุณยืนยันตัวตนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนปกติที่ต้องทำนะครับอันที่3คือเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณเขามี2แผนคือ1จ่ายปิดจบก็คือจ่ายหนี้แล้วจบฉันเป็นอิสระเสรีเหนืออื่นใดอันเนี้ยลดเงินต้นให้สูงสุดถึง 50% เขาไปดีลมาให้แล้วไงแล้วชำระครั้งเดียวเลยหรือยังไม่พร้อมงั้น2ผ่อนชำระก็ได้ไอ้ตรงผ่อนชำระเขาก็ไปดีลมาให้แล้วลดเงินต้นสูงสุด 30% สูงสุด30ไม่ได้แปลว่าได้30นะคุณอาจจะได้25 20หรืออะไรว่ากันไปนะครับแต่สูงสุดได้ถึง 30% ผ่อนนานสูงสุดได้36งวดไม่มีดอกเบี้ยและลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันที่4และที่5คือชำระเงินตามแผนที่คุณเลือกแค่นั้นเลยที
1: ่
0: สำคัญคือยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมไวก็ยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงเพราะมัน3ปี36เดือนถ้าคุณเข้าก่อนคุณก็ได้36เดือนเลยไงนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตได้โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นสมัครเลยสำหรับคนมีหนี้ทั้งหลายมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะนะคะต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะแลคโตซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณนะคะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมา
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวหน้า แนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหา @tipfitauto หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
6: ขไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย์
6: เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
7: อ่ะกลับมามีคนบอกขอชื่ออีกทีหนึ่งของโครงการเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
8: ค่ะ
7: เรื่องที่จะปิดหนี้กันนะฮะชื่อ LINE นะ LINE นะไปที่ LINE Official คือ @samsocialAMC SAM Social AMC
8: ค่ะ
7: ครับผม
8: ค่ะอันนี้บอกลูก
7: ไปคุยกันก่อนดู
8: ลูกสาวบอกวันนี้พี่อ้อยจะไปที่โรงเรียนแม่อยากไปเรียนด้วยเลยอ๋อวันนี้พี่อ้อยไปราชินีบนค่ะนะคะมีหลายๆคนที่ส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวจะฝากลูกไปขอลายเซ็นใช่ขอบพระคุณค่ะ
7: พี่อ้อยพี่ชาวนอนทัวร์ใช่ไหม
8: ขอบคุณมากใช่แล้วจ้ะราชินีบนค่ะเข้าสู่โรงเรียนแรกค่ะ
7: อ่ะมาอีกเรื่องนึงนะฮะจริงๆผมเห็นข่าวนี้มาพักนึงแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นออฟฟิเชียลแล้วก็คือApple ครับเพิ่งเปิดระบบที่ชื่อว่า Stolen Device Protection
8: ค่ะ
7: เป็นค่าเริ่มต้นทั่วโลกเลยเจ้าของเครื่องถ้าสมมุติว่าเราใช้ Apple ถูกขโมย
8: ค่ะ
7: โทรศัพท์หรือเครื่องของเราหายปุ๊บแจ้ง iCloud เลยว่าเครื่องของฉันถูกขโมยเพราะ iCloud อยู่กับเราเสมอ
8: ใช่ค่ะ
7: นะครับทันทีเครื่องที่ถูกขโมยไปจะกลายเป็นเพียงแค่เศษเหล็กครับ
8: ค่ะ
7: คือเครื่องนั้นจะไม่สามารถเปิดปิดไม่สามารถเปลี่ยนรหัสไม่สามารถล้างเครื่องไม่สามารถต่อสัญญาไม่สามารถทำอะไรได้เลยทันทีเอาง่ายๆถูกซีลปั้งและมันจะกลายเป็นแค่เศษเหล็กชิ้นหนึ่งซึ่งทำอะไรไม่ได้อีกเลย
8: ค่ะ
7: แก้ปัญหาว่าอย่ามาขโมยสิ่งนี
8: ้ขอบคุณเทคโนโลยีนี้ลอนดอนค่ะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีปัญหาขโมยมือถือหนักที่สุดในโลกนะคะเขาบอกว่า 80% ของเครื่องที่ในลอนดอนขโมยกันไปเนี่ยถูกส่งออกไปเปิดใช้งานใหม่ในต่างประเทศทั้งจีนดูไบและก็ฮ่องกงค่ะโอ้โหสร้างตลาดมืดนี่คือเป็นตลาดมืดมูลค่ากว่า50ล้านปอนด์ต่อปีนะ
7: ครับผมเปิดใช้แล้วอย่างเป็นทางการทั่วโลกเราสามารถตั้งค่านี้ได้เลยทันทีนะครับแค่อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดแล้วเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า Stolen Device Protection ไว
8: ้ค่ะ
7: แค่นั้นเองมือถือหายเมื่อไหร่คุณ
8: ได้เลย
7: สั่งปุ๊บโจรอึ้ง
8: ไม่แต่อันนึงค่ะมันก็น่าสนใจนะเขาบอกที่อังกฤษเขามีการเปิดโปงนะคะมีการลักลอบส่ง iPhone ออกไปถึง 62,000 เครื่องไปต่างประเทศนะมีโฆษณาใน Snapchat อย่างชัดเจนค่ะเสนอว่าเด็กๆคะขโมย iPhone ค่ะเพราะเด็กจะได้ 1.6 หมื่นบาทต่อการขโมย1ครั้ง
7: โอ้โหค่าจ้าง
8: นะและโบนัสถ้าขโมยได้ครบ10เครื่องได้โบนัสอีกหูแย่มากเลยอ่ะ พราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้ใช้เป็นทั่วโลกแล้วนะคะ
7: ครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะประเทศอังกฤษนะครับประธานาธิบดีของเขานะครับสแตมเมอร์เนี่ยนะฮะก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ที่ประเทศอังกฤษแบนการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดไม่ให้เลยนะฮะก็จริงๆประเทศแรกในโลกที่เริ่มต้นก็คือออสเตรเลียนะครับหลังจากนั้นประเทศอื่นๆก็ตามมาอย่างรวดเร็วนะฟินแลนด
8: ์แคนาดา
7: ตามกันมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพร้อมไปหมดล่าสุดคือประเทศอังกฤษประกาศแล้วนะครับอายุต่ำกว่า16ก็คือห้ามหมดเลยนะ YouTube ก็ห้าม Instagram Snapchat ทั้งหลายอ่ะที่เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะตอนนี้คือหยุดหมดเลยจนกว่าจะถึงอายุ16ถึงจะสามารถใช่ได้
8: ใช่ได้ค่ะนายกอังกฤษนะคะประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆมันก็มีความเห็นทั้งสองด้านแหละทางด้านที่แบบว่าเฮ้ยบางอันเป็นการจำกัดความรู้ของเด็กหรือบางเอิญจะทำให้เด็กเนี่ยเข้าไปเล่นแอปบางแอปซึ่งมันอยู่ในตลาดมืดหรือเปล่าคือทุกทางเลือกมีทางแลกค่ะคือมันจะต้องแลกอ่ะในบางเรื่อง
7: แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะหยุดยั้งหรือลดให้ได้มากที่สุดในรูปแบบของมันรวมถึงจะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ตรวจสอบการใช้งานผ่านเกมผ่านอะไรต่างๆด้วยในปัจจุบันคือการลดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนคุยกับคนแปลกหน้าได้ง่ายขึ้น
8: ค่ะ
7: ปัจจุบันเราสามารถคุยกับใครก็ไม่รู้พี่ยอ
8: ดใช่
7: ๆคุยจนเหมือนสนิทเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครหน้าตาเป็นไงนิสัยเป็นยังไงยังไม่รู้เลย
8: ค่ะ
7: ซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นในเกมคือเล่นเกมกับคนนี้ได้เข้าขากันมากแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นคำว่าคนแปลกหน้ามีความเสี่ยงอยู่สูงมาก
8: ค่ะ
7: นะครับเพราะว่าถึงเราจะเล่นเกมด้วยกันมาซะยาวนานคุยในโลกออนไลน์มาซะยาวนานเขายังเป็นคนแปลกหน้าของเราอยู่นะครับ
8: ค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าวิจารณญาณไม่ได้แข็งแกร่งมากพอเขาจะถูกชักจูง
7: ไปได้ง่ายเมื่อกี้ผมพูดว่าประธานาธิบดีเหรอ
8: แต่เมื่อกี้พี่บอกเป็นนายกอ๋อไม่แน่ใจ
7: พี่อ่านพูดว่าประธานาธิบดีป่ะถ้าพี่อ่านพูดประธานาธิบดีพี่ขอโทษจริงๆ
8: เป็นนายกนะคะ
7: จริงๆคือนายก
8: ค่ะ
7: แต่พี่อ่านจากข่าวภาษาอังกฤษพี่อ่านดินะพี่อ่านจาก BBC News เขาเขียน PM อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจพอมันเป็น PM ผมเลยไม่รู้ว่าผมพูดว่า
8: Prime Minister ก็คือ
7: Prime Minister หรือแต่คือ Prime Minister คือนายกอยู่แล้ว
8: ใช่
7: อ่ะถ้าผมพูดว่าประธานาธิบดีผมขออภัยจริงๆเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
8: แล้วถ้าเกิดบังเอิญว่ากฎเกณฑ์กติกานี้เกิดขึ้นในเมืองไทยน่าอ่านว่าเป็นไปได้ป่ะการแบนโซเชียลบ้าง
7: โอ้ยเราแจก THAI แล้วทำไมจะทำแบนโซเชียลไม่ได้อะ
8: มันคนละเรื่องอ่ะ
7: ก็เราอยากทำหรือเปล่าพี่อ้อยถ้าเราจะทำเราก็ทำได้เพราะขนาดคนไม่เห็นด้วยเรายังทำเลยเราจะกลัวคนไม่เห็นด้วยเหรอ
8: หมดคำถามค่ะทนายจิตรีพูดไว
7: ฉันคือทนายปีศาจนี่
8: ทนายปีศาจหมดคำถามค่ะ นะคะเพราะวันนี้เราเห็นข่าวคราวความน่ากลัวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียค่ะอย่างล่าสุดที่เห็นเด็กป.3 อ่ะเอามีดไล่แทงครู
7: อู้ตายแล้วนะกลัวมากเลย
8: ดูภาพในกล้องวงจรปิดอ่ะคือแบบมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคะ
7: แล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ผมก็ไม่โทษเด็กนะพี่อ้อย
8: ค่ะใช่
7: ผมไม่โทษใครเลยแหละผมไม่โทษใครเลยมันคือความเป็นไปของโลกที่ผมไม่รู้ว่าเขาไปรับไปเสพไปซึมซับสิ่งนี้มาจากไหนฮ
8: ะ
7: สิ่งสุดท้ายที่เราควรทำคือโทษกันนะฮะ
8: หรือแม้แต่ว่าบอกว่าเป็นเด็กเป็นมีภาวะทางจิตหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็งดการทานยาไปคือบังเอิญมันไม่ใช่แค่จบแค่ตรงนั้นและโทษตรงนั้นแล้วจบเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าแล้วเด็กจะต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปยังไงหรือแม้กระทั่งการที่เราสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่เป็นบุคลากรด้านการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่เป็นเพื่อนๆยังไงบ้าง
7: หรือในทางกลับกันอ่ะถ้าเขาหยุดทานยาไปก็ต้องไปดูอีกว่าทำไมเขาหยุดเช่นค่าใช้จ่ายไม่ไหวหรือว่าการเข้าถึงยามันเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าเขาแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปดูอีกว่าแล้วเขาแล้วเด็กคนณวันนี้ผมว่าเด็กคนนี้กลับมาอยู่โรงเรียนนี้ยากแล้ว
8: ยากมากค่ะ
7: แล้วถ้าเด็กคนนี้กลับไปอยู่โรงเรียนนี้ยากเขาไปอยู่โรงเรียนไหนได้อ่
8: ะ
7: เขาไปอยู่โรงเรียนไหนโรงเรียนไหนจะรับเขาอ่ะ
8: ถูก
7: แล้วถ้าไม่มีโรงเรียนไหนรับเขาเด็กคนนี้จะเติบโตอยู่กับครอบครัวนี้ยังไง
8: เพราะในนั้นเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์ค่ะ
7: มันต้องคิดต่อเลยนะจริงๆทันทีที่เราคิดได้เนี่ยมันต้องมีหน่วยงานที่เข้าชาร์จเลยพี่อ้อยเข้าชาร์จคือเข้าชาร์จไปช่วยนะฮะแล้วมันเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ให้เด็กคนนี้ออกจากโรงเรียน
8: ใช่
7: แล้วก็บอกว่าอุ๊ยพ่อแม่คนนี้ต้องเอาลูกออกไปเลยนะอย่ามาอยู่ใกล้ลูกฉันนะลูกฉันมันอันตรายแล้วก็พอเราเจอปุ๊บเราต้องดึงลูกเราเข้ามากอดเลยน
8: ะ
7: กลัวอย่าให้เข้าใกล้ผมว่านี่มันไม่ใช่วิธีการมันอาจจะเป็นธรรมชาติ ของคนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องดึงลูกหรือของรักเราเข้ามาไว้ใกล้ตัวก่อนแต่เราต้องคิดเผื่อนะว่าแล้วจะไงอ่ะเพราะในที่สุดเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเนี่ยเราไม่สามารถแค่ผลักไปไกลๆแล้วแซงทำเป็นว่ามันไม่
8: ม
7: ี
8: ค่ะนะอันนี้ก็เลยมีอันคำสั่งล่าสุดนะคะรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการค่ะอย่างน้อยก็ต้องโยกย้ายคุณครูไปอยู่ในพื้นที่ที่สบายตัวสบายใจเพราะว่าสภาวะจิตใจของคุณครูก็แย่มากเอาจริงๆพี่ว่าสภาวะจิตใจของเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะนะคะ
7: ครับผม
8: ปิดท้ายที่ข่าวนี้แล้วกันนะคะ
7: ขอส่งท้ายนิดเดียวแล้วกันนะฮะมันมาหลายวันแล้วแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากก็ได้ครับเกาหลีใต้สั่งปรับคูแปงนะฮะคูแปงจริงๆแล้วเป็นอีคอมเมิร์ซใหญ่ของเขาก็อย่างแรกผมชื่นชมที่เขามีอีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองแล้วใหญ่
8: ค่ะ
7: นะครับแล้วเป็นของชาติเขาเองนะครับอันที่สองคืออีคอมเมิร์ซแห่งนี้ทำข้อมูลลูกค้า
8: หลุด
7: ถึง37ล้านบัญชี
8: ค่ะ
7: นะครับซึ่งคนเกาหลีใต้มีประชากรอยู่50ล้านคน
8: ค่ะ
7: หลุด 37.5
8: โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ
7: เกินครึ่งของประเทศข้อมูลของประชากรเกินครึ่งของประเทศหลุดเพราะคูปังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งปรับเป็นมูลค่าถึง 1.34 หมื่นล้านบาท
8: เขาออกมาปกป้องค่ะเพราะข้อมูลเหล่านั้น
7: ม
8: ัน
7: ม
8: ี
7: การมันมีคนต้องรับผิดชอบมีบทลงโทษผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีครบๆกันแล้วรัฐบาลก็เดินหน้าแล้วคุ้มครองประชาชน
8: ค่ะ
7: ครับผม
8: ดูเขาแล้วก็ดูเราในทุกเช้าค่ะ
7: ครับนะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตลักตซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
1: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
2: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหัดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ม่ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: สวัสดียามเช้านะครับ8โมงแล้ว
1: ใช่โอ้โหเป็น8โมงเช้าที่ถ้าก่อนที่จะถึงประมาณสักตี 5-6 โมงไหมฝนยังตกหนักเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่รู้แล้วผมมาตีฝันอย่างเดียวเลยตอนน
1: ี้แต่ว่าเมื่อคืนก็คือตกหนักเหรอเธอ
0: เออไม่รู้เลยอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันตื่นมาแบบโอ้ยฝนยังไม่หยุดยังตกอยู่
0: คิดอย่างเดียวคือวันนี้รวย
1: ว่า
0: ฝันอย่างเดียวละตีฝันอยู่ตอนนี
1: ้ก็คือเสี่ยงโชคแล้ว
0: ผมไม่เคยฝันถึงเพื่อนคนนี้เลยแล้วอยู่ผมฝันถึงเขาอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออเดี๋ยวจะโทรไปถามปีเกิดเขาหน่อย
1: เอาดี
0: ๆทำไมปุ้มสายหัวปุ้มถ้ามันถูกมาฉันไม่เลี้ยงแกนะ
1: ต่อให้ถูกเธอก็ไม่ได้เลี้ยงเขาอยู่แล้ว
0: อุ๊ยตายทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ
1: อะจริงไปล่ะ
0: discredit กันเห็น
1: ๆอะก็วันที่16มิถุนายนเนาะหลายคนก็ไปรุมอยู่ตามแผงนะเราก็เห็นอยู่นะ
0: ผมลุ้นแต่เมื่อวานละ
1: ลุ้นแต่เมื่อวานแล้วหรอไวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเขากินข้าวเขาก็จะมาเราก็เล็ง
1: เล็งหน่อย
0: มีเลขในใจไหมแต่วันนี้ได้เลขในใจแล้ว
1: ปกติพี่เป้เขาจะไม่ค่อยฝันไงคุณผู้ฟัง
0: นานๆทีจริง
1: ๆค่ะเช้านี้ติดตามนะคุณผู้ฟังผลการปฏิบัติงานคือต้องบอกก่อนว่าคุณตำรวจเขาบอกนะว่าเธอฟุตบอลโลกอ่ะควรเป็นมหกรรมกีฬาไม่ใช่มหกรรมการพนัน
0: จริง
1: นะคะ
0: แต่เป็นอย่างนี้ทุกปีนะ
1: ทุกปีแล้วก็เตือนทุกปีแล้วก็จับปราบกันทุกปีนะคะผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกใช้มาตรการเชิงรุก3ตัดนะคะตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าจับกุมคดีที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลบอลโลกรวมทั้งพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศนะคะรวมแล้วเนี่ย596คดีนะคะผู้ต้องหา629รายพร้อมกับปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันบอลโลก64รายเรียกง่ายๆว่าเจ้ามือนั่นเองนะคะผู้ต้องหา80คนแล้วก็ผู้ที่ลักลอบเล่นพนันบอลโลก278รายผู้ต้องหา279คนคือเขาบอกว่าจากการสืบสวนขยายผลนะพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วเนี่ยกว่า 2,150 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเพื่อที่จะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
0: ครับ
1: คือเป้าหมายสำคัญน่ะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงการจับกุมคนที่เล่นพนันรายย่อยแต่ว่าเป็นการทำลายโครงสร้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบโดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงินนะคะการยึดทรัพย์แล้วก็การดำเนินคดีกับคนที่อยู่เบื้องหลังการทำผิด
0: นี่เขาจริงแล้วนะฮะ
1: คือเพราะถ้าจับกลุ่มแค่รายย่อยก็เท่านั้นแหละ
0: ใช่มันต้องไปถึงต้นต่อ
1: เพราะว่าไม่งั้นมันก็
0: มีแล้วมีอีก
1: มันก็มาอยู่เรื่อยๆ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่บนโลกนะมันบนอื่นด้วย
1: มันก็คือการพนันอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดตัวเนาะ
0: เราก็อย่าไปยุ่งของมันเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ดูเพื่อความบันเทิงสนุกๆแล้วกันให้มันเป็นกีฬาม
0: ีคนบอกว่าเสื้อยูพี่เป้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นฝันถึงผู้ชายเนี่ยให้บวกหนึ่ง
1: เพื่อนผู้ชายหรอ
0: เพื่อนผู้ชายบวกเข้าไปอีกหนึ่ง
1: ลองดู
0: ดูถ้าถูกก็มีบอกหรอก
1: เดี๋ยว
0: กลัว
1: เดี๋ยวหลังไมค์พอปิดไมค์ปุ๊บเดี๋ยวทำรายละเอียดเขา
0: โอเค

0: ำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าจะเชียร์ทีมญี่ปุ่นสนุกมากพี่แพ้ไล่ตีเสมอเนเธอร์แลนด์อย่างมัน2ต่อ2นี่ความภาคภูมิใจของชาวเอเชียจริงๆโอ้อยากจะตามไปดูด้วยเหมือนกันนะฮะช่วงนี้แต่ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ดูเผื่อพี่แพ้ก่อนนะฮะแล้วก็มีผลยังไงก็มารายงานกันนะคุณผู้ฟังนะ8 โมงถึง 11 โมงอยู่กับพี่แพ้ครับกรีนเว

เอ็นดูข้อความนี้จังเลยนะฮะพี่เป้รถติดมันก็ติดบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางตอนเนาะมีไว้เพื่อเธอเอาใจช่วยนะครับสำหรับใครที่ยังอยู่บนท้องถนนนะครับอยู่กับพี่เป้พี่เป้อยู่เป็นเพื่อนครับผมต่อให้มันกระดึบกระดึบทีละน้อยเอาหน้าเดี๋ยวก็ถึงครับผมสายนิดสายหน่อยเจ้านายคงไม่ว่าหรอกเนาะ

มีข้อความนี้ส่งมาบอกว่ารอซื้อกาแฟอยู่พี่เป้ที่ร้านกาแฟเนี่ยเขาเปิดคลื่น 106.5 ด้วยนะได้ยินเสียงพี่เป้ด้วยขอบคุณเจ้าของร้านด้วยเนี่ยน่ารักจังเลยก็รอกาแฟแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆไปดื่มกาแฟอยู่เนี่ยนะฮะอ่ะลองสำรวจตัวเองซิว่าคุณใส่เขาเรียกว่าดื่มกาแฟประเภทไหนยังไงนะครับคือมีงานวิจัยหนึ่งนะครับจากที่จีนนะเขาบอกว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชานมไข่มุกน้ำอัดลมหรือกาแฟใส่น้ำตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มผมร่วงนะฮะแล้วก็ผมบางก่อนวัยสูงกว่าคนอื่นนะฮะใครที่ดื่มเครื่องดื่มหวานมากกว่า7ครั้งต่อสัปดาห์เอาจริงเราก็กินกาแฟกันทุกวันนะเนาะทุกเช้าใส่น้ำตาลเยอะไหม ถ้าเยอะมีความเสี่ยงนะฮะผมร่วงนะฮะโอ้ยผมบางนะฮะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะรบกวนการทำงานของรากผมคุณผู้ฟังทำให้เส้นผมเนี่ยอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มความเครียดนะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่เป็นปัญหาของเส้นผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นดื่มได้แหละนะครับแต่ว่าลดหวานหน่อยคุณผู้ฟังลดหวานหน่อยเรื่องของความหวานนี่เอาจริงก็เนาะมันอร่อยอะเนาะพี่เป้เองนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดหวานมากนะคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้ติดหวานพวกเติมน้ำตาลใส่พวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรใดๆนะแต่จะติดหวานเรื่องของไอติม ไอติมชอบมากกินได้เป็นแบบกินได้เรื่อยๆอะกินเหมือนกินแบบกินไปเพลินๆอย่างเงี้ยนั่งกินไปกินมาดูนั่นดูนี่ไปอุ้ยหมดควัดหนึ่งเลยคุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าล่ะนะครับงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับส่งข้อความมาบอกกันหน่อยละกันนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยติดหวานติดเค็มติดอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินบ้างนะครับบางคนที่ชอบแบบถ้าจะกินเนื้อหมูต้องมีหมูติดมันอะไรเงี้ยทำให้ติดมันกินไม่ได้หรือหนังไก่อะไรเงี้ยไหมข้าวมันไก่ต้องมีหนังหรืออะไรเงี้ยลองส่งมากันละกันนะครับพฤติกรรมการกินของคุณเป็นอย่างไรบ้างรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังกินอยู่อย่างนี้หรือเปล่าส่งความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรนด้ามาผู้โชคดีกันนะครับแล้วก็แจกสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ

ูพฤติกรรมของแต่ละคนนะส่งมาบอกว่างี้ติดเค็มครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยจำกัดการใช้เงินเพื่อซื้อบ้านนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะฮะผมไม่ติดหวานไม่ติดเค็มแต่ติดลูกติดเมียค่ะอืมจ้าจ้าจ้าจ้าไม่ติดหวานไม่ติดเค็มแต่ติดเธอขอบใจนะแต่ละข้อความคนนี้เหมือนพี่เพ่เลยเขาบอกว่าเขาติดไอศกรีมนะฮะหลังกินข้าวต้องมีไอติมต่อตลอดยิ่งเป็นข้าวเที่ยงนะจะร่าเริงตอนบ่ายเลยค่ะถ้าไม่มีไอติมนี่

มีคนส่งคำถามมาถามว่าพี่เป้เมื่อวานสรุปแล้วพี่เป้ได้ตีเทนนิสไหมคะได้ตีครับเมื่อวานนี่ตีไป2ชั่วโมงโอ้โหฝนไม่ตกโชคดีมากนะฮะแล้วก็แดดแรงมากด้วยนะฮะผมไปตีตั้งแต่ตอน5โมงเย็นถึงทุ่มไงตอน5โมงเย็นนี่แดดยังแบบว่าแรงแรงเลยเรื่องออกกำลังกายก็ให้ความสำคัญนะฮะถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังลองดูสิดีนะจริงๆ

ข้อความนี้บอกว่าติดพี่เป้ติดกรีนเวฟแล้วก็ติดไปสั่งด้วยได้ไหมคะติดพี่เป้ติดกรีนเวฟไม่โอเคนะติดไปสั่งนี้ไม่โอเคนะ

โหอ่านเจอข้อความนี้แล้วตกใจไม่น้อยนะเขาบอกเขาติดของทอดทุกชนิดค่ะขนมก็ชอบกินนะครับพวกกล้วยทอดขนมไข่เต่าข้าวเม่าทอดปลาท่องโกเฟรนช์ฟรายของข้าวก็จะเป็นพวกปลาทอดปลากระพงทอดน้ำปลาไก่ทอดหมูทอดลูกชิ้นทอดหนักนะเนี่ยหนักนะโหเบาได้เบานะฮะถ้าไปคุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอคงให้ลดหนักมากตรวจค่าเลือดด้วยเด้ออันนี้ดีนะติดผักทุกชนิดค่ะทุกมื้อต้องมีผักค่ะมื้อไหนไม่มีนี่ต้องหาให้มีค่ะไม่งั้นกินข้าวไม่ลงค่ะโอ้ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
1: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำไส้ถึง 95% อย่างอื่นก็มีทั้งโดปามีนกาบาถ้าท้องไส้ไม่แฮปปี้อารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะแย่ไปด้วยกันค่ะควรทานผักที่มีไฟเบอร์จะได้เป็นพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนอนดีออกกำลังกายดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้สมดุลสุขภาพกายใจแฮปปี้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ุขภาพ
1: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

เป็นไงบ้างครับเพลงนี้นะฮะก็เป็นแบบว่าบอยแบนด์ที่แบบเวลาเห็นเขาอยู่บนเวทีนะคุณผู้ฟังโอ้โหพอเพลงการเต้นนี่ดีมากๆนะครับอยู่คนเดียวยังไงไหวจากเพอร์เซสนั่นเองนะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากครับส่งมากันหลากหลายมากๆนะครับบางคนก็ติดหมูสเต๊ะนะติดตรงมันนะมันเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นนะคุณแม่ไม่ทานนะแล้วก็รวบรวมเฉพาะมันมาราดน้ำจิ้มกินหมดเกลี้ยงสรุปโดนแม่ดุนะโตก็สมควรโดนดุนะฮะกินมันแบบโหดๆแบบนั้นเนาะนะครับก็ระมัดระวังหน่อยบางคนก็บอกว่าเป็นคนไม่กินหวานนะคะติดมักกะรองอยู่ที่หนึ่งนะคะกินอย่างน้อยวันละกล่องถ้าวันไหนมีไม่ครบรสนะคะวันนั้นกินข้าวไม่อร่อยเลยค่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็บางทีเราก็รู้เนาะว่าอันนี้มันไม่ดีนะกินเยอะไปมันไม่ดีแต่บางทีมันก็อดใจไม่ไหวจริงๆเนาะนะครับสำหรับผู้โชคดีของเราวันนี้นะครับได้แก่อาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้โทรกลับไปนะครับคุณผู้ฟังนะครับพี่เป้จะอาจจะข้อความนะครับแล้วเดี๋ยวให้ปุ้มติดต่อหลังไมค์ไปนะครับข้อความนี้เป็นผู้โชคดีได้ไปกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับเขาบอกว่าชอบกินไข่ดาวเยิ้มๆจะกินขอบไข่ดาวให้หมดก่อนแล้วค่อยกินไข่แดงเยิ้มๆไว้สุดท้ายฟินมากครับพี่เป้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกินอีกแบบนึงเนาะแต่พี่เป้ไม่ค่อยชอบไข่แดงเยิ้มๆคุณผู้ฟังชอบไข่แดงแบบสุกเลยอ่ะเป็นคนกินแบบไข่แดงแบบเยิ้มๆไม่ค่อยเป็นนะมันหยุมแย่มันหยุมแย่ก็ลองดูนะฮะหลายคนก็มีวิธีสไตล์การกินที่มันแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับคุณผู้ฟังก็ใครที่พลาดไปในวันนี้นะครับสู้กันใหม่ในวันต่อไปนะครับในทุกๆเช้ามีให้กับคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกอยู่แล้วนะครับ

0: หรือข้อความหนึ่งเขาบอกเขาชอบติดเคี้ยวน้ำแข็งระวังนะฮะถ้าถึงขั้นติดแล้วก็ฟันจะสึกเอานะฮะคุณผู้ฟังอย่างพี่แป้งเนี่ยหาหมอฟันล่าสุดที่คุณหมอบอกแล้วนะห้ามเคี้ยวน้ำแข็งแล้วนะฟันสึกครับไปให้คุณหมอเช็คด้วยนะฮะสำหรับเจ้าของข้อความนี้นะที่บอกเคี้ยวน้ำแข็งทุกวันเนี่ย
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
0: จุดหมายการเดินทางเนาะนะครับเวลาจะเดินทางไปเที่ยวเนี่ยครับยุโรปนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เนาะที่หลายๆคนก็อยากจะไปนะถ้าเกิดว่าอยากจะไปยุโรปแบบมีสไตล์นะครับอัมสเตอร์ดัมครับเป็นเมืองที่น่าไปมากนะครับนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่พี่เป้ใฝ่ฝันว่าอยากจะต้องไปแวะสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากจะลองไปเดินเล่นๆริมคลองอัมสเตอร์ดัมคานาลิงเน่บรรยากาศดีมากนะครับมันจะมีเสน่ห์เนาะมันเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับริมแม่น้ำริมคลองเขาเนี่ยมันสวยงามมากคุณผู้ฟังไปดูงานศิลปะก็ดีนะครับที่เมืองนี้แวนโก้มิวเซียมนะครับไรมิวเซียมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปนั่งพักสบายๆแถวจอร์แดนนะครับที่แบบคาเฟ่เล็กๆมุมดีๆเก๋ๆให้เวลากับตัวเองดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นทริปที่ไม่ต้องเร่งรีบนะครับแต่เราจะรู้สึกดีมากๆในทุกๆช่วงเวลาของการเดินทางในเมืองนี้กับอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับการบินไทยครับคุณผู้ฟังบินตรงครับบินตรงคือมันสะดวกสบายสุดละนะครับต้องไปกับการบินไทยนี่แหละไม่ต้องไปแวะตรงไหนนะครับบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2569เป็นต้นไปนะครับพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการบินไทยเขาจะมอบเป็น Grab Gift Card นะครับมูลค่า400บาทอันนี้ใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับก็ได้กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางนะครับให้กับคุณด้วยสำรองที่นั่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com ได้นะครับหรือเอาสะดวกก็คือในมือถือเลยแอปพลิเคชันของ Thai Airways นะครับ
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าม
0: ีคุณฟังส่งมาบอกว่าไปมาแล้วค่ะพี่เป้อัมสเตอร์ดัมสวยจริงๆค่ะชิลมากค่ะปั่นจักรยานรอบเมืองเลยค่ะหล่อดี
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebefort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
3: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
7: ต้องโทษคน
4: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอม

0: จียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innobic ครับ
3: ผ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: เป็นข้อความที่ผมอ่านแล้วผมตกใจอยู่ไม่น้อย
2: ตกใจ เรื่อง
1: พี่เป้คะระหว่างฟังพี่เป้พูดเพลินๆนะคะมีรถจอดอยู่ข้างทางหนูนึกว่าเขาจอดรถเสียเปล่าค่ะเขาจอดเพื่อปัสสาวะอยู่ตรงเลนกลางของถนนวิภาวดีค่ะได้ด้วยเหรอ
2: เลนกลางเลยเหรอ
1: เลนกลางมันจะมีเกาะกลาง
2: มีเกาะกลาง
1: ผมคิดว่าเขาน่าจะจอดเสร็จแล้วก็คือหันหน้าเข้าตรงเกาะกลาง
2: ฮะ
1: เพราะวิภาวดีเป็นเลนที่มีเกาะกลางถูกไหม
2: ฮะ
1: ฮะเห็นไหมมันก็ฮะตกใจนะฮะ
2: ตกใจอยู
1: ่โอ้โหอย่าทำเลยเน
2: า
1: ะ
2: หรือเขาไม่ไหวหรือยังไงจริงๆหรือว่าหรือแบบ
1: ข้างทางปั๊มน้ำมันหรือใดๆมันต้องแบบต้องแวบได้
2: เขาไม่ทัน
1: ปั๊มหน้าก็มี
2: หรือมันไม่ไหวแล้วจริงไม่รู้เหมือนกัน
1: นะไม่อยากจะคิดแทนแต่ว่า
2: แต่ก็ฮะก็ตกใจอยู
1: ่ไม่ควรนะฮะไม่ควรผมก็เข้าใจคนที่ส่งข้อความมาเขาคงตกใจจริงๆอ่ะแล้วมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยไง
2: ใช่ๆนะคะติดตามกันนะเวลาที่เราถ่ายโทรศัพท์นะคะก็ดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาไปแล้วก็เน้นสั้นๆกระชับก็คือมาเร็วไปไว
1: ทำให้เราสมาธิสั้นไปหมดแล้วตอนนี
2: ้มันก็ด้วยเหมือนกันนะคะมันมีผลสำรวจจาก Citizen Watch นะคะบอกว่าคนทำงานในญี่ปุ่นมากกว่า 80% เขามองว่าโฆษณาวิดีโอที่มีความยาวเพียงแค่30วินาทีหรือสั้นกว่านี้ถือว่ายาวไป
1: ฮะ
2: อันนี้อ่ะสองฮะแล้วนะ
1: 30วินาทีเนี่ยนะ
2: จากการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศนะคะวัยตั้งแต่20ปีขึ้นไป400คนนะคะเกี่ยวความยาวโฆษณา 39.5% มองว่าความยาวที่30วินาทียาวไปรองลงมา 22.3% มองว่า15วิก็ยาวไปขณะที่ 14.3% เลือกที่ความยาว10วิ
1: เอา3วิแล้วกันนะ
2: แล้ว 5.3% รู้สึกว่าเอ้ยโฆษณาความยาวแค่5วิก็ยังยาวไปอยู่ดีเนี่ยก็จะไปที่พี่เป้ละ3วิเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยคนคุ้นชินกับคอนเทนต์ประเภทคลิปสั้นๆอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะคะคือการสำรวจในครั้งนี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะแล้วก็มุมมองของประชาชนเกี่ยวเรื่องของเวลาทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วย
1: ครับ
2: นะคะแล้วผลสำรวจยังได้เจาะลึกพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็รอได้ไม่รีบตอบอะไรขนาดนั้น 30.3% จะรู้สึกว่าเอ้ยอีกฝ่ายตอบข้อความช้าก็ต่อเมื่อข้ามไปเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วถึงจะรู้สึกว่าช้า 27.3% มองว่าช้านะถ้าไม่ตอบกลับภายในวันเดียวกันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าคนทำงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับคาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้รับการตอบกลับในทันที
1: เดี๋ยวนี้ตอนนี
2: ้แต่ถ้าคิดว่ารีบก็คือโทรเท่านั้นเองนะคะ
1: โอ้อะไรก็สั้นไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี
2: ้มันสั้นมากจริงๆ
1: ขอข่าวสั้นๆ
2: ไม่มี สั้นไปไม่ไหว เดี๋ยวไม่ได้
1: ไม่รู้เรื่องเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อนะคะด้วยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะคะอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาก็คือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดนะอยู่ที่4-6มมเท่านั้นเองนะคะคือไซส์พอๆกับเม็ดอาหารก็คือช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dry นะคะและยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยก็จะทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะจากโปรตีนคุณภาพสูงกินเนาะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะบ้านไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองแต่ว่าอาจจะกังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะคะในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีค่ะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% นะคะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยค่ะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
1: ครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: 9โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอังคารด้วยนะครับวันอังคารนานๆฟังทีเดี๋ยวจะหาเพลงเพราะๆนะครับที่เราไม่ได้ฟังกันนานแล้วฟังไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มที่เพลงนี้นะครับจาก Lincoln Corner พี่เฟียสของเราเองครับหายใจไม่ออกนะครับเพลงนี้

มีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเสียงพี่เป้คะมาถึงพี่เป้ร้องเพลงแล้วเหรอไหวเหรอไม่ได้พี่เป้ไหวไหมนะคุณผู้ฟังไหวเหรอไหวที่จะฟังเหรอพี่เป้ร้องได้อยู่แล้ว

ีคนถามว่าที่อโศกฝนตกไหมเหรอครับไม่ตกนะฮะตอนนี้แดดมาแบบฟ้าสวยเลยครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดไหนของ Potato นะจำได้ไหมครับคุณผู้ฟัง

นับแบบดูน่าจะเป็นอัลบั้มชุดที่3นะครับชื่ออัลบั้มว่า Life นะครับเพลงนี้วางแผงเมื่อนี่ใช้คำว่าวางแผงนะฮะตอนนั้นยังเป็นเทปอยู่เลยในปี2548นะครับเพลงนี้ปากดี

นี่ก็เป็นอีกเพลงนึงนะครับที่นานๆฟังทีจริงๆรอนะฮะจากกลาคำว่ารอนี่มันทรมานเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อย่าให้ใครต้องรอนะฮะเปิดเพลงโดนใจวัยรุ่นทรงผมรากไซในอดีตอย่างผมมากๆครับพี่เป้ยินดีมากครับผมเพลงต่อไปครับในนามของวงพายนะฮะเสียงร้องของเบลเขาละ

ชื่อเพลงว่าจากวันที่เธอไม่อยู่นะครับมีคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วทำให้นึกถึงเพลงคล้องใจของวงเกอร์แล้วก็2ลบ1เท่ากับ0ของวงพีคสองเพลงนั้นเพราะมากเหมือนกันนะฮะแต่ต้องขออภัยนะครับ

ขอบคุณข้อความอวยยศนะฮะนานๆฟังทีวันนี้สุดจริงครับพี่เป้เอาไปล้านใจเลยครับนี่ขอบคุณมากนะครับเนี่ยมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจริงๆรู้ป่ะเพลงต่อไปนี่ก็นานมากที่ไม่ได้ฟังนานๆจะเปิดให้ฟังทีวงที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับพี่เป้ก็ชอบวงนี้มากเหมือนกันซิลลี่ฟูลครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackคุณผู้ฟังครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเนาะเมื่อวันอาคารที่แล้วเนี่ยอาคารที่ผ่านมานะครับมีคุณผู้ฟังท่านนึงเขานึกถึงเพลงนี้เขานึกถึงอัลบั้มที่ชื่อว่าโอแอนนะครับแล้ววันนี้โอแอนอยู่ในมือพี่เป้แล้วนะฮะกับเพลงนี้ที่เขาเคยถามถึงเอาไว้แล้วเขาอยากฟังเปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับชื่อเพลงว่าโลกยังหมุนครับ

0: มีคนบอกว่านานมากจริงๆสำหรับเพลงนี้ฟังไปอ้าวร้องตามได้เฉยเลยเนาะเพลงสมัยก่อนนะครับคุณผู้ฟังมันซึมเข้าไปยังไงบอกไม่ถูกมันซึมเข้าไปในสายเลือดเลยนะเปิดมาไม่ได้ฟังนานแค่ไหนพอเปิดมาเราก็ร้องตามได้ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: วันอังคารนานๆฟังทีนะครับเทน้ำบุญกองทรายครับเพลงนี้จากโบสุนิตาลิติกุลเราชวนแวะไปที่เดบิวต์แทร็กกันหน่อยครับคุณผู้ฟัง1เพลงใหม่แนะนำ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: เพลงนี้จาก No One Else นะครับจริงๆแล้วเพลงของ No One Else เนี่ยส่วนใหญ่จะคิดชื่อเพลงมายาวๆเนาะแต่เพลงนี้ไม่ยาวมากครับชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ปิดท้ายวันอังคารนานๆฟังทีวันนี้กับเพลงนี้แล้วกันนะครับบัวชมพูฟอร์ดนะครับได้น้องกวางเอบีนะครับมาฟิชเชอริ่งด้วย

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายทรายท

0: ำไมสบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแนวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เขาบอกว่าคนผอมอ่ะกินหวานร้
0: อ
3: ยส่วนคนที่กินหวานน้
0: อ
3: ยคือคนอ้วนจริงไหมคุณว่า
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
3: เพราะคุณคือ
0: ก็กินหวานร้อยเลย
3: เป็นคนผอมนี่เอง
0: ไม่นะไม่เลย
3: มันน่าจะเป็นการเปรียบเปรยแหละว่าก
0: ินทั้งหวานร้อยด้วยกินทั้งหวานน้อยด้วยอ่ะ
3: คือเขาคงเปรียบเปรยว่าคนผอมก็กล้าที่จะสั่งหวานร้
0: อ
3: ยไงส่วนคนอ้วนๆหน่อยก
0: ็
3: หวานน้อยละกัน
0: อะไร
3: เ
0: งี้ย
3: เออของความเปรียบเปรยประมาณนี
0: ้เออนะคะ
3: ถ้าหุ่นกลางๆก็อย่างคุณนาดนี่ไง
0: กลางๆด้วยแล้ว
3: มันแล้วแต่อารมณ์จะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่วัน
0: ตอนนั้นมันรู้สึกว่าเธอน้ำตาลตกอย่างรุนแรงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าน้ำตาลตกจริงๆน้ำตาลไม่น่าตก
3: พ้องจริงเราอยากแหละ
0: เป็นความอยาก
3: อยากล้วน
0: ๆอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงประเทศที่แหล่งรายได้หลักๆมาจากภาคการเกษตรจะเพิกเฉยหรือว่าชะล่าใจเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลในยุคนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะที่อินเดียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าอินเดียมีแนวโน้มจะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกส่งผลให้การเคลื่อนตัวของลมมรสุมประจำปีชะลอตัวลงคลื่นกระแสลมตะวันตกก็คือระบบสภาพอากาศที่พัดมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมักจะนำพาฝนและหิมะมาสู่ภาคเหนือของอินเดียซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบขัดขวางการเคลื่อนตัวของลมมรสุมได้ในขณะที่ลมมรสุมประจำปีถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนถึงประมาณ 70% เลยนะคะของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีของประเทศแล้วก็ช่วยเติมเต็มแหล่งน้ำที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเกือบครึ่งนึงของเขาเนี่ยยังคงขาดแคลนระบบชลประทานแล้วก็ประชากรประมาณครึ่งนึงของประเทศต้องพึ่งพาการเกษตรในการเลี้ยงชีพนะซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในรัฐทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนี่แหละอาจจะส่งผลทำให้การเพาะปลูกพืชฤดูร้อนอย่างเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองหรือแบบพวกพืชตระกูลถั่วอะไรเงี้ยต้องล่าช้าออกไปนะคะซึ่งตามปกติแล้วอ่ะเขาบอกว่าลมมรสุมในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนจะเริ่มพัดเข้าสู่รัฐเกเรละทางตอนใต้ของอินเดียประมาณวันที่1มิถุนายนนะก่อนที่จะปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศเลยภายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมแต่ว่าปีนี้มรสุมมันพัดเข้าสู่รัฐล่าช้ากว่ากำหนดเดิ
3: ม
0: เพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลไงต่อเรื่องของภาคการเกษตรเรื่องของการเพาะปลูกของบ้านเขาด้วยก็อย่างที่บอกว่ารายได้หลักๆถ้ามาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะแบบประมาทไม่ได้อะกับสภาพอากาศในทุกวันนี้ที่มันจะต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนในเรื่องของระยะเวลาการเพาะปลูกหรือการดูแลเรื่องต่างๆนานามันโอ้รายละเอียดเยอะกันนะ
3: เนาะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
0: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะคะบางพืชบางสายพันธุ์มันก็
3: ออกช่วงนี้ปรากฏว่าออกล่าช้าออกเร็วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือแม้แต่เอ้ยอาจจะต้องหาพืชที่มันทนแล้งทนทานถึกทนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเคล็ดลับผิวพรรณสดใสสวยจากภายในสู่ภายนอกเริ่มต้นจากอาหารที่เราทานทุกวันนี้แหละถ้ารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ตอนนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายมันรู้สึกเริ่มล้าอ่อนเพลียง่ายเหลือเกินนะคะมาเริ่มดูแลตัวเองแบบยั่งยืนไปพร้อมๆกันดีกว่านะเปลี่ยนมื้อเดิมๆแล้วหันมาทานข้าวโอ๊ตหุงมะกะแรดคู่กับข้าวจานโปรดของคุณนะคะคือข้าวโอ๊ตอ่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีที่น้ำตาลต่ำมากอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงแล้วก็ยังมีสารอาหารธรรมชาติอีกเพียบเลยนะคะพอข้างในเราสะอาดใช่ไหมระบบภายในเรา ดีความสดใสมันก็จะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกเองตอนนี้นะคะแมกกาเรตเขาจับมือกับสลัดแฟคทอรี่ค่ะเขาครีเอทเมนูเฮลตี้สุดพรีเมียมอย่างข้าวโอ๊ตสะโพกไก่สไปซี่ซาลซ่าแล้วก็ข้าวโอ๊ตราดกระเพราอกไก่ย่างมาให้คุณได้ลองชิมกันด้วยนะที่สลัดแฟคทอรี่ทุกสาขาเลยนะคะลองไปชิมดูได้นะหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์สะดวกเลยนะคะที่ Margaret Official Store ทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่16ใช่ป่ะพรุ่งนี้17ใช่ป่ะมาตรวจปอดกันไหมฮะคุณผู้ฟังกทม.นะครับเปิดให้ตรวจคัดกรองสุขภาพปอดฟรีนี่ไงด้วยรถเอ็กซเรย์นะครับเคลื่อนที่พรุ่งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแล้วก็ค้นหาความผิดปกติในปอดเป็นไงนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนหน้างานมาจำกัดไม่เกิน200คนนะฮะต่อจุดบริการนะครับก็พรุ่งนี้เริ่มต้นนะครับตั้งแต่สำหรับคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสามารถใช้บริการได้นะครับจุดให้บริการนะครับตอนนี้เท่าที่พี่ไปรู้นี่มีเขตบางพลัดนะครับตรงวัดพานุรังสีแล้วก็เขตจตุจักรนะฮะตรงชุมชนสามัคคีเทวสุนทรนะครับตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงตรง9โมงถึงเที่ยงตรงนะครับก็เปิดให้ตรวจคัดกรองนะครับสุขภาพปอดฟรีจ้าพี่น้อง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้ามาที่ว่าเชคสเปรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้ในช่วงของ Cover the Life นะครับพี่เป้ไม่มีบัตรมาแจกนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไปตามเอาต่อที่ช่วงใครดีนาะช่วง DJPU ละกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็ลองติดตามดูเขาจะโผล่มาแจกช่วงเวลาไหนนั้นนะครับตามฟังกันได้นะฮะกับ Cover the Life ที่เราจะได้เจอกับ Bogie Leon แล้วก็ว่านวันวานครับส่วนเพลงนี้จากบรรยากาศของแก้มวิชญานีนะครับไว้ใจ

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
5: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
8: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ25ถึง28มิถุนายนนี้หอ98ถึง100ไบเทคบางนา

0: สุขภาพ
1: Heartache
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: มีคนบอกว่าคอนพี่ใหม่เนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะพี่เป้อะถ้างั้นในช่วงของ Smiley Request นะครับเดี๋ยวจัดเพลงพี่ใหม่ให้1เพลงขอบคุณ Smart Social Bank for Alive นะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: เ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ดูจากเวลาแล้วนะครับชวบแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้จะกันใหม่8โมงนะฮะช่วงนี้ก็การจราจรค่อนข้างติดหนักหนึบแน่นเหนียวเหลือเกินนะฮะก็เผื่อเวลากันหน่อยกันละกันนะครับทุกคนนะฮะกับช่วงเวลาตอนเช้าๆเนี่ยนะไปแล้วครับมีคนบอกว่ายืดเวลาต่อได้ไหมบ่ได้แล้วเจ้า See you tomorrow นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอปวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวัสดีค่ะพี่ตั๊ก
7: เจ็ดโมงเนาะเจอกันนะคะพี่โบ
6: เจอกันแล้ววันนี
7: ้ใช่ค่ะ
6: แล้วก็วันนี้มาก็เป็นวันที่เส้นสงเรามีตลาดนัดด้วย
7: แต่ก็ไม่ได้ติดมาก
6: วันนี้โบมาก็สบายๆไม่ได้โหดมาก
7: ไม่โหดใช่ไหม
6: รู้สึกว่าไม่ได้โหดมาก
7: ถือว่าโชคดีมาก
6: แล้วแต่ช่วงเวลาเน
7: า
6: ะ
7: ใช่มาแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็แล้วแต่สัปดาห์ด้วยนะเพราะว่าบางสัปดาห์ก็เอาเรื่องอยู่
6: ก็เอาเรื่องคือ
7: ก็แน่นอยู่อ่ะ
6: มันบอกไม่ได้เน
7: า
6: ะ
7: บอกไม่ได้เลยแล้วก็เส้นอโศกเราจะมีตลาดนัดปสวใช่ไหมจะมีวันอัง
6: คารกับพฤหัส
7: นะคะซึ่งบางอังคารกับบางพฤหัสก็สามารถวางใจได
6: ้
7: บางวีก็อย่าประมาทละกันเถอะ
6: เป็นไปได้เข้ามาเช่นนี้อย่าประมาทเลยดีกว่า
7: ใช่ไหมล่ะ
6: เพราะเราคาดเดาเลยไม่ได้คุณผู้ฟัง
7: นะคะติดตามกันเนาะพี่บอกก็น่าจะได้ติดตามเรื่องของบอลโลกกันอยู
6: ่ติดตามอยู่ฮะเมื่อคืนดูคู่สเปนด้วย
7: ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็กวาดล้างปราบปรามกิจกรรมใดๆก็ตามน
6: ะ
7: ที่เกี่ยวกับบอลโลกแบบมันไม่ค่อยจะถูกกฎหมายที่อิตาลีก็ด้วยนะคะมีรายงานว่าคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ไปทลายศูนย์กระจายสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก อย่างผิดกฎหมาย3แห่งเลยนะในเมืองทางตอนใต้ของแคว้นคาลาเบียบ้านเขาอะนะคะแล้วก็มีการแจ้งความผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมกับยึดทรัพย์สินด้วยนะมูลค่าประมาณสูงอยู่นะ 650,000 ยูโร
6: เยอะนะ
7: อันนี้สูงมาก
6: อันนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเว็บพนันปะเป็นแค่การกระจายสัญญาณเถื่อนใช่ไหมฮะ
7: การถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิตอลก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกนะก่อนหน้านั้นเครือข่ายนี้เขาบอกว่าจำหน่ายการสมัครสมาชิกแบบละเมิดลิขสิทธิ
6: ์
7: นั่นแหละซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาแบบเสียเงินจากแพลตฟอร์มต่างๆขณะที่การสมัครสมาชิกที่ผิดกฎหมายนะของเขาบอกว่ามีราคาตั้งแต่10ถึง40ยูโรรวมค่าบริการลูกค้าแล้ว
6: ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็มันอาจจะถูกกว่าการติดของจริง
7: นั่น
6: อะไรอย่างเงี้ย
7: นะคะบอกว่าตอนนี้จำนวนลูกค้าสตรีมมิ่งเถื่อนเนี่ยมีอย่างน้อยก็คือ 2,700 กว่ารายแล้วนะ
6: โอ้เยอะแล้ว
7: แล้วก็เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายก็ถูกพบว่ามีการเอาไปลงทุนในระบบแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลเพื่อที่จะปกปิดที่มา
6: ครับ
7: นะคะซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนที่ถูกตำรวจแจ้งความก็เป็นชาวอิตาลีทั้งหมดเลยนะคะถูกแจ้งความในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ฟอกเงิน
6: นี่ไงก็ต้องโดนแหละจริงๆก็คนโดนเพราะว่ามันจริงๆมีทุกประเทศนะพี่ต๊อก
7: ใช่ไหมล่ะ
6: อ่ะพูดตรงบ้านเราก็มี
7: อ่ะบ้านเรามี
6: บ้านเราเคยได้ยินแต่อันนี้ได้ยินมานานแล้วนะว่ามันจะมีเหมือนเป็นแอปหนึ่งที่เราสามารถจะดูหนังดูกีฬาดูอะไรได้แบบครบวงจรในราคาที่เรียกว่าปีนึงอ่ะจ่ายครั้งเดียวแล้วมันถูกมาก
7: เป็นราคา
6: หลักพันแบบไม่ขีดพัน
7: ย่อมเยาม
6: ากซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะรวมแบบความผิดกฎหมายทั้งวงการหนังและวงการกีฬาไว้ทั้งหมด
7: อ
6: ันนี้เคยเห็น
7: นะคะอ่ะก็ไปช่องทางที่มันถูกละกันเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ช่องทางธรรมชาติ
7: ธรรมชาติไม่ไหว
6: แต่ว่าตอนนี้บอลโลกเราก็มีลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้ว
7: ใช่ค่ะ
6: นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันแพงไปก็ไม่เป็นไรก็ไปดูไฮไลท์เอาก็ได้อย่างผมอ่ะผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจผมก็รอดูไฮไลท์ตาม YouTube หรือว่าตามช่องกีฬาหรือว่าอย่างบางช่องก็จะมีอย่างอ่ะเอ่ยชื่นแล้วกันเขาจะมีอย่างโมโนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้ดูฟรีประมาณ 50% การแข่งขันทั้งหมดก็เนี่ยเอาดูเท่าที่ดูได
7: ้นะคะ
6: ไม่ต้องซีเรียส
7: นั้น
6: ครับ
7: เนาะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังแหมพูดถึงเรื่องนี้เนาะรอเอาข้อมูลมาบอกกันอยู่ตลอดเลยเนาะเรื่องของคนที่เป็นอิสุอิสัยอ่ะเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสดโดยไม่รู้ตัวนะ
6: อ่ะผมเป็นทั้งอิสุอิสัยเป็นทั้งงูสวัสดเลยนะ
7: ใช่ไหมล่ะเราทั้งคู่
6: ทั้งคู่
7: นะคะเพราะว่าเชื้องูสวัสดเนี่ยเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับอิสุอิสัยที่หลบอยู่ในเส้นประสาทนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะร่างกายเราอ่อนแอขึ้นมามันก็จะแสดงอาการละม
6: ัน
7: จะเป็นตุ่มน้ำใสๆขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทเลยยิ่งพอเราอายุมากขึ้นนะคะมันก็ยิ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสดมากขึ้นโดยคนไทยวัย50 plus มากกว่า 90% มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัดอยู่ในตัว
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้น 50 plus อย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะเพราะว่าโรคงูสวัดภัยเงียบอันตรายของวัย 50 plus คือพอเป็นแล้วมันมีโอกาสที่จะปวดแสบปวดร้อน
6: มาก
7: ถึงแม้ว่าผื่นมันจะหายไปแล้วก็ตามแต่ว่าอาการปวดตามแนวเส้นประสาทยังอยู่
6: และเป็นแผลเป็นด้วย
7: ปวดเป็นเดือนบางคนปวดเป็นปีเลยก็มียังไม่หายนะคะแต่ว่างูสวัดป้องกันได้นะคุณผู้ฟังด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนให้พอนะคะอย่าลืมนะออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยหรือปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะเข้าไปที่ www.stopshinglesthailand.com ได้เลยนะคะข้อมูลเอาไว้
6: อันนี้ดีนะเพราะว่าเราสองคนเคยเป็นมาแล้วแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่จำเป็นต้องมาทรมานอย่างเงี้ย
7: พอเป็นแล้วมันทรมาน
6: ปวดแสบปวดร้อน
7: แล้วพอทุกวันเนี้ยพอเวลามีตุ่มอะไรขึ้น
6: น
7: ่ะ
6: มัน
7: น
6: ิ
7: ดน
6: ึ
7: งอ่ะที่ไหนก็ตามไม่ใช่ที่หน้าเพราะว่าตอนที่เป็นอ่ะมันจะขึ้นแถวคาง
6: ของผมขึ้นอก
7: มัน
6: ขึ้นได้หลายจุด
7: ขึ้นมานิดนึงด้านขวาเส้นขวาม
6: ันไปตามเส้นประสาท
7: ใช่เราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราจะรู้สึกกลัวละขยาดเหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่า
6: ซึ่งเรา
7: แวง
6: เราสามารถกลับมาเป็นได้เลยนะเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนน้อยหรือร่างกายมันเริ่มภูมิตกเงี้ยมันก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกเหมือนไวรัสมันอยู่ในร่างกายเรา
7: ใช่ค่ะ
6: นะครับ
7: เพราะฉะนั้นก็ดูแลป้องกัน
6: ดีที่สุดฮะ
7: นะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะรอบเที่ยงเดี๋ยวกลับมาอยู่กับพี่โบนะคะ
6: ครับผม
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
2: DJ Bo มาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยตอนนี้11โมงกับอีก8นาทีนะครับเราอยู่ด้วยกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับนี่เปิดมาก็มีคุณสกายบอกว่าดีจ้าพี่โบจัดรายการเสร็จเนี่ยไปเดินตลาดเลยก็คือตลาดน้ำมศวใช่ไหมไม่รู้เอาเวลาที่ไหนตอนไหนไปเดินเลยอ่ะเนาะเพราะมันจัดอยู่ตรงนี้จริงมันใกล้มากนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเดินไปตรงนี้มันก็กลับมาไม่ทันแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะฮะคุณผู้ฟังอยู่กับโบ4 hours นะครับวันนี้4ชั่วโมงนะครับจะอยู่กับผู้ฟังนะครับตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงเลยวันนี้ขออยู่นะฮะขออนุญาตอยู่ในช่วงของ DJ PU ด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเพราะฉะนั้นก็พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมหรือว่าส่งข้อความมาอัปเดตเมนูมื้อเที่ยงก็ได้นะครับหรือว่าจะอัปเดตสถานการณ์ประจำวันของชาว Green Wave ก็ได้ใครอยู่ที่ไหนยังไงสภาพอากาศการจราจรหรือว่าเรื่องราวชีวิตวันนี้เป็นยังไงเนี่ยส่งมาเมากันได้เลยนะครับที่แอปนี้แหละแอปพลิเคชันของ A Time ฟังฟินนะครับผมมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะฮะมีทักทายเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับน้องซาซีบอกว่าเส้นอโศกติดจริงค่ะติดแบบที่สุดอันดับหนึ่งไม่ขยับเลยอันนี้ก็ไม่เถียงนะเพราะว่าเคยฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์เนี่ยพี่อั๋นกับพี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเขามีการทำสถิติเนาะแยกต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศไทยเอาจริงถ้าพูดถึงทั่วประเทศไทยเนี่ยผมว่าจังหวัดที่ติดสุดก็น่าจะกรุงเทพแล้วป่ะเนาะและในกรุงเทพแยกที่ติดที่สุดหรือว่าเส้นที่ติดที่สุดยินดีกับเส้นอโศกของเราครับติดจริงๆคุณผู้ฟังฮะเส้นอโศกของเราติดมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางผ่านเส้นนี้เนี่ยเผื่อเวลากันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนที่คุยกับไปตองเมื่อกี้บทจะโล่งก็มีนะคุณผู้ฟังไม่ได้ติดทุกวันแต่ว่าบางทีเรากำหนดไม่ได้เลยว่าช่วงไหนจะติดช่วงไหนไม่ติดนะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนแล้วกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับอยู่กับโบนะครับผมเดี๋ยวเปิดต้นชั่วโมงด้วยงานจากRoom 39ก่อนนี่คือยอมแล้วนะครับ

0: try something when they talk I don't care. But now you're just a dream time show for you, girl.
1: นี่คือเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นฝนนะครับผมบี้นั่นเองบี้ชีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่วันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีคนขอเพลงนี้เข้ามากันเยอะมากที่ไม่น่าเชื่อก็คือมาในเวลาเดียวกันนะครับแล้วมากันหลายข้อความด้วยจากหลายคนเลยนะครับมาขอเพลงนี้เหมือนกันก็เลยเปิดให้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันไปเลยนะครับคุณผู้ฟังฮะมีคนพูดถึงซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะออนแอร์เป็นวันแรกแล้วนะครับคุณผู้ฟัง 3:30 ทางช่องวัน 31นะครับแล้วก็จะออนต่อเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูกันได้ที่แอปวันดีดูเมื่อไหร่ก็ได้คุณผู้ฟังไปดาวโหลดไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับสำหรับแอปวันดีของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับโบเผือกอาร์ตแล้วก็พี่อ้อยด้วยนะครับรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนคืนนี้ใครที่มีเรื่องเครียดๆหรือว่าเบื่อๆอยากจะดูอะไรที่มันเบาสมองไม่ต้องมีสาระมากเรื่องนี้น่าจะเป็นคำตอบนะฮะคุณผู้ฟังยังไงฝากกันไปด้วยละกันส่วนเมนูอาหารวันนี้เนี่ยมีคนเริ่มส่งกันมาแล้วเหมือนกันนะครับ อย่างคุณฝนทองตอนนี้ส่งมื้อกลางวันจะไปทานขาหมูนะครับและไม่ใช่ขาหมูธรรมดาเป็นขาหมูบุฟเฟ่ด้วยนะครับทานให้อร่อยนะคุณฝนทองนะครับส่วนคุณนุชนันบอกว่าวันนั้นงาน GDH ได้ยินเสียงดีเจโบด้วยวันนั้น GDH โตมาด้วยกันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเขามี2รอบก็เป็นการนำเอาหนังทั้งหมด94เรื่องนะครับมาทำเป็นเพลงผ่านวงออเคสตรานะคุณผู้ฟังทั้งหมด100เพลงก็คือจุใจกันไปเลยรอบแรกเนี่ยโอ้โหเข้าโชว์น่าจะเริ่มประมาณบ่าย2โมงนิดๆ5โมงเนี่ยถึงเพิ่งจะเลิกก็คือสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศอบอวลด้วยแบบครอบครัว GDH คนที่ติดตามหนังมันตั้งแต่เรื่องแรกๆหรือว่าจริงๆบางคนก็มาติดตามตั้งแต่ซีรีส์ฮอร์โมนก็แล้วแต่นะครับน้องๆบางคนก็ได้มาดูตั้งแต่ซักซีดอะไรแบบนี้แต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเขาก็เต็มที่มากคุณผู้ฟังฮะใครที่ได้ไปดูเนี่ยลองบอกมาหน่อยว่าชอบซีนไหนหรือว่าชอบแบบความทรงจำมีความทรงจำกับโชว์อะไรเป็นพิเศษชอบใครออกมาร้องเพลงหรือว่ามีความประทับใจอะไรกันบ้างเพราะวันนั้นเนี่ยโหมากันเยอะเลยนะครับเจอคนรู้จักเยอะมากแล้วก็เจอชาวกรีนเวฟอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับมีคู่ฟังบอกหาตัวไม่เจออยากถ่ายรูปมากเลยค่ะคุณนุชนันก็วันนั้นโบไปเดินบูธไงไปเดินบูธลูกค้าก่อนเข้างานอาจจะได้ยินเสียงโบเดินไปเดินมานี่แหละโบเดินอยู่ที่ชั้น3นะครับงานเขาจัดที่วันแบงคอกนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับงานวันนั้นด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ฮะยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลยนะฮะมีหนึ่งข้อความมาเขาบอกว่าคุณธนภูมิบอกว่าสวัสดีครับคุณโบคนที่นั่งตรงข้ามผมบน BTS ตอนนี้น่ารักมากครับ เขาบอกแค่นี้แหละครับเขาอยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยแม่ไม่รู้ที่นั่นคือที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าใจเย็นๆนะลงจาก BTS หรือยัง

มาถึงช่วง Chilling Track นะครับแล้วก็วันนี้เลือกหนึ่งเพลงของโจอี้โพสิตนะครับที่ร้องกับพันธ์บรการนะครับชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวเป็นหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะครับ11 โมงครึ่งแล้วด้วยนะครับเพลงนี้ในช่วง Chilling Track ของเราฮะ

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

มีข้อความของคุณการ์ตูนนะครับส่งมาบอกว่าเซ่ไฮค่ะพี่โบขอเพลงฝันหรือเปล่าของอาร์มแชร์มาด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนาะไปดูคอนเสิร์ตของ GDH โตมาด้วยกันชอบเสียงของพี่อ้องสุรศรีเขาบอกว่าร้องเพราะร้องดีแล้วก็ได้ฟัง Walk You Home นะครับแล้วก็ได้เจอน้องโคริน้องหมาวัยเด็กในโกหังด้วยน่ารักมากใช่เขาบอกว่ารู้สึกว่าโคริปัสสาวะราดบนเวทีด้วยใช่ไหมฮะใจมีคนเล่าให้ฟังมานะครับก็น่าจะสนุกสนานกันไปคนเยอะด้วยแหละคุณฟังต้องบอกว่าโบมีโอกาสได้ขึ้นไปบนเวทีในรอบแรกเพื่อไปพูดถึงเหมือนเป็นโปรโมชั่นของผู้สนับสนุนในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนิดนึงเองตอนต้นแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเวทีใหญ่มากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฮอลล์ที่ใหญ่เลยนะฮะบรรยากาศน่าจะดีมากเพราะด้านหลังจะเห็นเลยว่าเขามีที่นั่งของทีมออเคสตราเนี่ยเยอะมากและโบเชื่อเลยว่าคนที่ไปวันนั้นเนี่ยคงได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำอะเนาะหลายๆคนโตมากับ GDH หรือว่า GTH นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ผมว่ามันมีความผูกพันกันมาแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนก็บางคนบางซีนเนี่ยร้องไห้เลยนะคุณฟังมันเหมือนกับมันได้ย้อนไปในช่วงเวลานั้นๆมันจำได้ว่าวันที่เราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราไปกับใครเราช่วงชีวิตนั้นเป็นยังไงมันคือความทรงจำจริงๆอะคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นความทรงจำดีๆในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับงาน GDH โตมาด้วยกันนั่นเองนะครับก็ยินดีกับคุณการ์ตูนด้วยที่ได้บัตรและก็ได้ไปดูรอบวันนั้นนะครับส่วนคุณอุดรส่งมาอีกหนึ่งข้อความบอกเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วเนี่ยมาถ่ายบ้านนายแถวเมืองเอกลังสิตด้วยครับใช่คือผมไม่ถ่ายไอ้นี่แหละใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์นะครับก็ไปถ่ายที่บ้านหลังนึงใหญ่มากอยู่ในเมืองเอกนี่แหละก็น่าจะเป็นบ้านของคุณเพื่อนของคุณอุดรบอกว่าเป็นบ้านนายแถวเมืองเอกกันใช่ไหมฮะบ้านใหญ่เลยก็เดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละอย่าลืมแล้วกันวันนี้ออนแอร์วันแรกนะครับใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์3 ทุ่มครึ่งช่องวัน31นะครับ

0: จัดกันไปยาวๆนะครับอันนี้คือ ETC ครับไม่อยากให้เป็นฝันนะครับแล้วก็จะมีก่อนหน้านี้มี Blue Shade อยากเจอพี่เบิร์ดธงชัยเมตไตรกับกวาดจักรวาลซึ่งผมชอบเพลงนี้มากนะครับเสียงพี่เบิร์ดบวกกับความหมายดีๆเพลงนี้น่ารักมากแล้วก็จะมีน้องเบลวริสรานะครับติดเธอได้ไหมในฐานะไฟแดงก็ได้นี่ชื่อเพลงนะครับน่ารักมากแล้วก็เทเล็กซ์กับพบกันอีกนะครับคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังวันนี้ใจดีมากอยากจะมาส่งอาหารให้โบนะครับขอบคุณมากเลยเนี่ยคุณอรพินส่งมาบอกใกล้เที่ยงทานข้าวค่ะดีเจโบทานอะไรคะส่งไปให้อยู่มสวน่าทานมากนะขอบคุณมากเลยคุณอรพินยังไงทานให้อร่อยครับไม่เป็นไรวันนี้โบมีเมนูอาหารแล้วก็ขอบคุณมากเมื่อกี้น้องซวงก็ส่ง DM มาบอกว่าอยากกินอะไรหรือเปล่าจะส่งไปให้ไม่เป็นไรนะครับแค่ขอให้ชาวกรีนเวฟเนี่ย เที่ยงนี้มีอะไรอร่อยๆทานนะครับก็อิ่มใจแล้วไม่ต้องห่วงดีเจมีอะไรทานเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากแต่ว่าถ้ามีเมนูอะไรน่าสนใจเนี่ยส่งมาได้นะจะได้มาแชร์กันนะครับยังสสีวันนี้เนี่ยเขาส่งมาเป็นหม่าล่าตรงข้ามมอสวนสุนันทาถนนราชวิถีค่ะเขาบอกว่าฟินแน่นอนนะกินให้อร่อยนะสสีแล้วก็คุณเปิ้ลส่งแกงเลียงนะครับวันนี้ทานแกงเลียงในมื้อกลางวันนี้นะครับคุณผู้ฟังมีอะไรเพิ่มเติมลองส่งเข้ามาได้นะครับตอนนี้เที่ยงพอดีเลย 11:59 น.24 วินาทีติดนะครับเดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ Green Wave นะครับยังอยู่กับโบนะครับผม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500 มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34 กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34 กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: เดี๋ยว
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย์

ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัด

0: โทร024607717
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
6: โดย
7: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
6: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: ไข่ดาว2ฟองปกข้าว60บาทแพงไปไหมครับ
9: ก็แพงอยู่นะ
8: แพงมากเลย
9: รู้สึกว่าฮะโบถามเหมือนกันว่ามันมีไข่ดาว2ฟองแล้วปกข้าวเฉยๆไม่ได้มีอย่างอื่นเพิ่มเลยแล้ว
8: ไม่มีกับข้าวอย่างอื่นเลย
9: เฮ้ยพี่โบมันราคามันพุ่งไปเปล่า
8: ใช่เพราะนี่เราเห็นในกระปุกพอดีฮะเขามีคนไปสั่งแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งหรอกมันอาจจะเป็นร้านข้าวขาหมูข้าวมันไก่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็คุยกันว่าอยากกินไข่ดาวเจ้าของร้านเลยนำเสนอว่าเดี๋ยวทอดให้ก็ไม่ได้ถามราคาทอดมาเสร็จคิดราคา60บาท
9: เป็นลม
8: เขาก็เลยรู้สึกว่ามันแต่อ่านไม่ละเอียดไม่แน่ใจว่าไข่ดาวที่มาทอดมันเป็นไข่เค็มหรืออะไรหรือเปล่า
9: หรือว่าเขามีเทคนิคพิเศษไหมอะไรยังไงหรือฟองมันใหญ่กว่าปกติหรือแบบ
8: ใช่
9: แต่มัน
8: คนไม่ได้ใจตลาดทั้งคู่คุยกันเรื่องอาหารนะ
9: ก็คืองงอยู
8: ่ไม่รู้ค่าวัตถุดิบไง
9: นั่นสิ
8: หูฟังว่ามันแพงไปไหมล่ะแพงเน
9: า
8: ะ
9: แชร์กันก็ได้นะ
8: เพราะเราไม่รู้ไง
9: เคยเจอราคาแบบนี้เหมือนกันไหมหรือว่าไม่น่ามีนะคะหรือยังไง
8: ป่ะทั่วไปอาจจะไม่แพงแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเขาไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งมันก็อาจจะเป็นนอกเมนูมันก็อาจจะคิดค่าจุดแก๊สค่าน้ำมันอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันนี้เราเข้าใจได้นะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับ
9: นะ
8: ฮะ
9: มีอาหารกันกินรอบเที่ยงแล้วเนาะ
8: มีแล้ว
9: มีแล้วพี่บงผู้ฟังก็ส่งข้อความมาน
8: ี่มีเรื่อยๆเลยครับ
9: นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวเรื่องของการปรับรามเรื่องของบอลโลกใช่ไหม
8: ใช่
9: บ้านเราก็อักรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาก็ชวนประชาชนก็ดูบอลโลกผ่านช่องทางที่แบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะ
8: ใช่สิ
9: ค
8: นจะ
9: ถึงแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต
8: ่
9: การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองนะคะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศสำหรับบ้านเราก็แจ๊สแล้วก็โมโนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายหรือโมโนแล้วก็บริษัทโมโนเน็กซ์เนี่ยแหละซึ่งการนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือว่าการเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ
8: แน่นอน
9: โดยกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าอันนี้มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่100,000ถึง800,000บาท
8: ก็สูงอยู
9: ่ทั้งจำทั้งปรับ นะคะทีนี้ร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการนะคะที่จะจัดให้มีการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์อันนี้ก็จะต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
8: พอเจ้าของลิขสิทธิ์ซื้อมาแพงนะ
9: ใช่แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนะเช่นห้ามเก็บค่าเข้าชมเพิ่มเติมแล้วก็ห้ามเอาชื่อเครื่องหมายการค้าหรือว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
8: เช็คกันดีๆเขามีกฎระเบียบอยู่เนาะ
9: ใช่แล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะ
8: ผิดแบบไม่รู้ตัว
9: นะคะเข้าข่ายแล้วเดี๋ยวจะยุ่ง
8: ใช่เพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์นี่เรื่องใหญ่น
9: ะ
8: เพราะว่าพอมันมีการจ่ายเงินซื้อมาเนี่ยเขาก็ต้องมันก็ต้องเอากับคือมันเป็นธุรกิจอะมันคือธุรกิจอะนะฮะ
9: นะคะก็ทำให้มันถูกต้องตามช่องทางที
8: ่
9: ตามกฎหมายแล้วกัน
8: ใช่ครับแต่ยอมรับเลยนะว่า ฟุตบอลโลกปีนี้ได้ดูไปไม่กี่คู่ไงพี่ตอกพี่ตอกได้ดูมั้งป่ะมันมาดึกอ่ะ
9: มันช่วงเวลาที่จะได้ดูไม่ได้ดูอยู่แล้ว
8: ต้อง
9: มาดูย้อนหลังที่ตามอะไรเงี้ยตาม
8: ไฮไลท
9: ์ใช่ใช่
8: เพราะว่าอย่างเตะ8โมงเราก็มาออฟฟิศแล้วไง
9: หรือแม้แต่บางทีอาจจะเป็นทีมที่เราไม่ได้เชียร์อยู่แล้วหร
8: ือ
9: เฉยเฉยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ดู
8: ถูกเพราะปีนี้เขาเหมือนกับทีมเยอะขึ้นแมตช์เยอะขึ้นมันก็จะมีแบบบางทีมเป็นทีมเล็กมาเจอทีมใหญ่บางทีบางทีมเราไม่เคยเจอเลยเนาะแต่มันก็เป็นโอกาสดีๆของชาติที่ไม่เคยมีโอกาสเข้ามาฟุตบอลโลกนะก็สนุกดีเมื่อวานผมได้ดูคู่แรกเนี่ยได้ดูแบบสดๆคู่แรกก็คือเมื่อวานเขาฉายสดในช่องโมโนก็ดูคู่สเปนกับเคปทาวน
9: ์เคปทาวน
8: ์เคปทาวน์เสมอ0-0เคปทาวน์ยันอยู่
9: อ
8: ่ะสุดยอดเพราะนั้นฟุตบอลโลกปีนี้ก็มีอะไรสนุกๆเยอะมาก
9: เราว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันดูแบบอย่างเงี้ย
8: ใช่
9: เหมือนกันนะ
8: เขาบอกว่ากล้องในสนามเนี่ยมันเซอร์ไพรส์เยอะอย่างพวกคนดูในสนามเนี่ยก็จะเห็นดาราฮอลลีวูดได้เห็นคนดังของโลกเข้ามาดูในแมตช์แบบฟุตบอลโลกเยอะมาก
9: หรือว่ามันอาจจะเป็นเกมที่มันพลิกกลับแล้วแบบทำเราอึ้งเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย
8: ก็ใครที่ซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าใครที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ดูให้สนุกละกัน
9: ใช่ค
8: ่
9: ะ
8: นะครับใครไม่ได้จ่ายไม่เป็นไรมันมีคู่ที่ให้เราดูฟรีได้หรือว่าไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันเน
9: า
8: ะ
9: หรือไม่ก็บางคนก็อาจจะตามดูในรอบลึก
8: ๆใช่นะเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีรอบลึกๆคงจะได้ดูแต่คู่ใหญ่ๆแล้วแหละมาเจอกัน
9: นะครับยังอยู่กับพี่โบค่ะยาวๆกันไปเนาะ
8: ครับผม

นี่คือเพลงใหม่ของพี่พลพลนะครับชื่อว่าไร้น้ำหนักนะครับและพี่พลพลก็ยังร้องเพลงได้เพราะมากเหมือนเดิมนะครับผมเปิดต้นชั่วโมงไปชั่วโมงที่2กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ย้ำกันอีกทีว่าวันนี้อยู่กับโบยาวๆจนถึงบ่าย 3:00 นนะครับวันนี้อยู่แทน PU ด้วยนะครับ1วันเพราะฉะนั้นแก๊งแพนด้าหรือว่าด้อมแพนด้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับพี่ตอกไปเรื่องไข่ดาว2ฟองเนี่ยมาดูรายละเอียดแล้วคือจริงๆเนี่ยคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยที่อ่านในกระปุกนะครับก็คือเป็นคุณแม่ลูกคู่นึงเขาไปกินที่เป็นร้านอาหารเป็นข้าวแกงใต้นี่แหละแต่บังเอิญว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่มีไข่ดาวธรรมดาเขาจะสั่งไข่ดาวให้ลูกไงให้ลูกสาวแล้วก็เหมือนกับว่าที่ร้านมีแต่ไข่ดาวเค็มเขาก็เลยเหมือนกับคุยกันอยู่แล้วก็ร้านข้างๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านข้าวขาหมูเขาได้ยินนะครับเขาก็เลยอาสาทำให้ก็เลยสั่งให้ลูกไปโดยที่ไม่ได้ถามราคาสุดท้ายกลับมามัน60บาทไงคุณฟังสุดท้ายก็คือไข่ธรรมดานี่แหละแต่ว่าทอด2ฟองปกข้าว60บาทแพงไปไหมคุณผู้ฟังว่ายังไงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จะว่าเลยนะแต่ว่าเขาสั่งมาแล้วไงก็แค่อยากจะรู้ว่าจริงๆคุณผู้ฟังคิดว่าราคาไข่ดาวมันควรจะขนาดไหนในยุคที่ตอนนี้ทุกอย่างก็แพงไปหมดนะคุณผู้ฟังน้องสี่บอกไข่ดาว2ฟองไม่น่า60บาทไหมคะอันนี้ก็เกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านะตรงนั้นมันก็อย่างที่บอกไงถ้าร้านเขาขายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวขาหมูเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มีกระทะที่เตรียมจะมาเจียวอะไรให้เราป่ะเขาอาจจะต้องเสียค่าน้ำมันต้องจุดแก๊สต้องมีกระทะใหม่ทำใหม่ให้ทุกอย่างมันก็เราก็ไม่รู้นะตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรอ่านมาแล้วมาเล่าให้ฟังจริงๆตอนนี้เริ่มมีเมนูอาหารหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคุณผู้ฟังเอาเลยไหมลุยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับคือน้ำลายก่อนคุณพิมพ์ประกาศส่งมานะครับ เป็นอาหารข้าวยำไก่แซ่บกับข้าวหมกไก่นะครับเขาบอกให้ทายค่ะว่าแม่จะกินอะไรแล้วเอาอะไรไปฝากลูกแม่กินข้าวหมกไก่ลูกกินข้าวยำไก่แซ่บอ่ะถูกไม่ถูกคุณพิมพ์ประกาศส่งมาบอกหน่อยนะครับจะมีอีกอย่างคุณมงคลคุณมงคลมาแล้วนะครับวันนี้สวัสดีคุณมงคลด้วยนะเขาบอกทานเที่ยงแล้วทานข้าวกันค่ะดีเจโบกระเพราหมูตุ๋นราดมีหยก2ก้อนพร้อมไข่ดาวยางมะตูม2ฟองก็ยังคงเป็นเมนูที่น่าทานมากๆอยู่ดีนะครับขอบคุณด้วยคุณมงคลที่มาแชร์วันนี้นะครับมีคุณพัฒนันนะครับบอกว่ามื้อเช้าควบเที่ยงค่ะเป็นไข่ต้ม2ฟองผัดกระเพราเห็ดสันในไก่ตามด้วยกาแฟดำกล้วยน้ำว้า1ลูกอร่อยได้สุขภาพทำเองค่ะลองดูนะคะ ยังไม่หมดนะคุณฟังนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใครมีเมนูอะไรเพิ่มเติมส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวโบมาทยอยอ่านให้ฟังเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงอีก15นาทีหาอะไรทานกันด้วยนะครับ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่ไหมหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยแต่มันไม่น่าเกี่ยวเปล่าอ่ะ
0: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
1: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่ไหมหมอ
0: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
1: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
0: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
2: หอมโหน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

นี่คือเสียงของโอบนิธินะครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วแม่ก็แน่สิช่วงนี้หวานกันตลอดเลยนะครับผมก็มาถึงช่วงที่ก่อนจะเข้าคัสเซ็ตคลับคุณผู้ฟังบังเอิญมาเห็นข้อความที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามานะครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนี่แหละที่เราคุยกันเรื่องของไข่ดาวเมื่อกี้อ่านข่าวในกระปุกนะฮะที่บอกว่ามีคนสั่งข้าวไข่ดาว2ฟองโปกข้าวเท่านี้เลยเท่าไหร่นะเมื่อกี้60บาทปะเนี่ยมีคนส่งมานะครับคุยเรื่องนี้อย่างคุณทัศนีเขาบอกว่าพอดีวันนี้เนี่ยตั้งใจจะซื้อข้าวเปล่ากับไข่ดาวมากินกับข้าวที่เตรียมเองจากที่บ้านอยู่แล้วนะครับข้าวเปล่าบวกไข่ดาว1ฟองเนี่ยทางร้านคิด15บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวอีก1ฟองราคาก็คงจะประมาณ 25-30 บาทค่ะเลยเอามาแชร์กับประเด็นที่พูดถึงกันอยู่โอเคขอบคุณนะครับก็เนาะถ้าเราคิดก็ไข่ดาว2ฟองมันก็ไม่ควรจะเกิน30บาทอย่างแย่ที่สุดเนาะสำหรับผมไม่ใช่อย่างแย่หรอกแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันแพงไปเนี่ยก็คือแตะ40บาทก็รู้สึกว่าแพงไปแล้วอ่ะเพราะมันไข่ดาว2ฟองอ่ะเนาะอันนี้คือร้านทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีความเห็นเรื่องนี้อีกเนี่ยไข่ดาวเห็นขายตามร้านในแอป Delivery เนี่ยทุกวันนี้จะราคาฟองละ20บาทค่ะบวกค่าข้าวส่วนตัวคิดว่าสัก50บาทน่าจะพอไหวค่ะอันนี้คือสั่งผ่านแอปนะนี่คือคุณวสิยภานะครับแนะนำมานะครับแสดงความเห็นเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคุณผู้ฟังเราแสดงความเห็นกันเฉยๆว่าเท่าไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าแพงแล้วก็เท่าไหร่รู้สึกว่าโอเคราคาเท่านี้เรากินได้เนาะแต่ไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะแพงช่วงนี้รออยู่แน่นอนนะครับกับคัสเซ็ตคลับนะครับท้ายชั่วโมงที่2แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้มี1เพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเข้ามานะครับขอเพลงนี้มาตั้งผมไม่แน่ใจตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้หรือว่าท้ายชั่วโมงที่แล้วเพลงนี้แหละครับของงานของพี่มาช่าวัฒนาพานิชมานะครับพี่ช่ากับผู้ชายห่วยๆครับผมจริงๆเขาเขียนข้อความมาด้วยบอกเราเป็นสาวแบบสไตล์แบบเชิดๆรัดๆอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่คำประมาณนี้แต่ว่าคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาเขาบอกว่าไม่ต้องแคร์ใครหรอกค่ะอยู่คนเดียวก็สวยๆรัดๆได้ประมาณนี้เลยขอเพลงนี้เข้ามาครับผู้ชายห่วยๆจากพี่มาช่าฮะ

0: จบไปนะฮะสำหรับคาเซ็ตคลับนะครับมาต่อไข่ดาวอีกนิดนึงนะคุณสวงสุดาส่งมาพอดีบอกว่าพอดีขายของอยู่ที่ตลาดนั้นเนี่ยมีลูกค้าสั่งข้าวไข่ดาว2ฟองที่ร้านคิดเงินลูกค้า20บาทค่ะเขาวงเล็บมาว่าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลอดปอเปี๊ยะสดนะคะของคุณสวงสุดาอยู่ซอยไหนยังไงคุณสวงสุดาบอกมาด้วยสิเผื่อว่ามีโอกาสได้แวะไปหรือว่าชากรีนแวะไปนะครับส่วนคุณจงรักบอกพูดถึงไข่ดาวทานไข่ดาวเป็นมื้อเที่ยงไปเลยค่ะเหมือนโดนสะกดจิตนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับผมว่าใครไม่ได้ทานข้าวเที่ยงต้องหาอะไรทานกันได้แล้วนะคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตเบรกสักครู่เดียวชั่วโมงหน้ายังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับโบ4ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตอยู่ในช่วงของ DJ PU ต่อนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยด้อมแพนด้าอยู่กับพี่โบนะครับผมมีเพลงไหนอยากจะฟังหรือว่ามีเรื่องไรอะไรที่อยากจะมาหมอนเหมือนเดิมครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินส่งมาได้เลยนะจ๊ะ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ไทย

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินไป

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think.

0: ourselves
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
2: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: นี่ยังไม่จบเรื่องไข่ดาว2ฟองเลยนะ
4: หรอยืดเยื้อเรื้อรังกันขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เนี่ยคุณนัทพลส่งมาล่าสุดของผมกะเพราเป็ดไข่ดาวครับและเป็นไข่เป็ดดาวด้วยนะฮะ2ฟองรวมกับกะเพราเป็ดด้วยนะพี่ต๊อก
4: อ๋อเหรอ
3: ทั้งหมด75บาทครับ
4: แต่พอไปนึกถึงกะเพราปลาไข่ดาวแค่2ฟองราคาเฉยๆ
3: ใช่60บาทก็อาจจะดูแพงเน
4: า
3: ะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันก็อาจจะมีแบบข้อจำกัดหลายๆอย่างสถานที่เช่าหลายๆอย่างค่าอุปกรณ์เขา
4: อืมนะคะ
3: นี่หลายคนบอกพูดจนวันนี้มีไข่ดาวแล้วนะมื้อกลางวัน
4: กินไปแล้วด้วยนะเช้าไข่ดาวแสงฟองด้วย
3: แต่มันเป็นอะไรที่ผมกินได้ทุกมื้อนะไข่ดาวชอบจริงที่โลกเรามีไข่ไก่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงฮะซูเปอร์ฟู้ดสำหรับผมเลยอะ
4: ซูเปอร์ฟู้ดเน
3: า
4: ะ
3: ใช
4: ่สายสูบค่ะเป็นยังไงกันบ้างวงการนักสูบคะ
3: เอากี่สูบ3สูบหรือ4สูบดี
4: โอ้ก็น่าจะหลายสูบอยู่นะคะ
3: ยังไงฮะ
4: ถึงแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วแต่จากที่ผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซระดับโลกเข้าไปสำรวจคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร 1,000 คน 35% บอกว่ายังคงใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งและถึงแม้ว่ามาตรการห้ามจำหน่ายจะส่งผลให้ความต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลงโดย 61% เลยนะคะบอกว่าก็ลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะและเลิกใช้โดยสิ้นเชิงเลยนะ 8%
3: ก็ได้ผลอยู
4: ่แต่ก็ยังพบแนวโน้มที่น่ากังวล นะคะ
3: คืออะไรฮะ
4: ในกลุ่มคนที่ลดหรือเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้า 41% เลยนะคะหันกลับไปสูบบุหรี่มวน
3: ก็กลับไปสูบบุหรี่จริงไปเลย
4: ใช่ขณะที่ 44% เลยนะคะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินถุง 17% ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยาแล้วก็ 12% ใช้ยาสูบแบบเขียว
3: มันก็มีหลายวิธีเนาะ
4: คือมันสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงลบจากนโยบายห้ามเลยแบบเบ็ดเสร็จนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่กระตุ้นตลาดมืดนะแต่ยังทำให้ผู้ที่ใช้จำนวนมากกลับไปสูบบุหรี
3: ่
4: ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าในด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งเขาบอกว่านั่นหมายความว่ามาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกฎหมายที่มันไม่ได้ประสิทธิผลนะสิ
3: ก็ยังหากันได้อยู่เนาะ
4: ใช่แล้ว
3: และไอ้พวกหมากฝรั่งหรือแผ่นแปะอะไรพวกนี้จริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดเลิกบุหรี่เนา
4: ะ
3: ผมเคยสมัยก่อนตอนสูบบุหรี่เคยไปถ่ายของลูกค้าเหมือนกันเป็นพวกหมากฝรั่งแล้วก็เป็นสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาจริงนะถ้าใจไม่ได้อยากจะเลิกอ่ะมันก็อาจจะช่วยลดได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าให้เลิกเลยผมว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ใจคนสูบอ่ะว
4: ่
3: าอยากเลิกจริงหรือเปล่า
4: อยากลาขาดกันเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนมีความอะไรอวรอยู่เหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: ผมว่าถ้าคนจะเลิกเนี่ยเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็ค่อยเลิกเพราะถ้าเราไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมเนี่ยเลิกยังไงไม่มีทางสำเร็จหรอกครับ
4: นะคะแต่ว่าก็นับถือจิตใจคนที
3: ่เลิกได
4: ้หนักแน่นในความที่จะแบบ
3: จริง
4: คือบางคนก็คือตั้งใจอยากจะเลิกแหละแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเขาสูบรู้สึกเปรี้ยวปาก
3: จริง
4: ฉันอยากจะต้องหัวกลับ
3: บางท
4: ี
3: มันแบบมันใจมันใจมันง่ายไม่เข้มแข็งพ
4: อ
3: เพื่อนผมหลายคนเลยนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยตอนแบบ20ต้น20กว่าๆเนี่ยโหสูบแบบสูบกันสนุกสนานสูบกันเรียกว่าสูบสูบหนักสูบจัดแต่ผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยสามารถเลิกได้แบบเลิกขาดได้เลยน
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนทำได
4: ้
3: ขอให้ตั้งใจจริง
4: ๆนะคะเอาใจช่วย
3: เป็นกำลังใจช่วยฮะ
4: ปอดจะได้สะอาดกันหน่อย
3: พอเขาบอกจริงๆถ้าเลิกได้เนี่ยประมาณสักกี่ปีนะ2ปีหรืออะไรประมาณนี้ผมเคยไปคุยกับหมอตอนตรวจร่างกายมันจะมีช่วงที่แบบปอดอาจจะไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิม 100% แต่ว่ามันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้จริงๆนะการใช้ชีวิตการหายใจการเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมันดีขึ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แต่อะไรที่มันถูกทำลายไปแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาแล้วแหละ
4: คือมันไม่ใช่แค่ปอดเราไงปอดคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเราด้วย
3: ใช่ second smoke third smoke อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: นะ
3: ใครที่กำลังจะเลิกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ
4: ค่ะชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวมีกรีนอัปเดตด้วย
3: ครับผม
4: ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่3กับโบนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก10นาทีนะครับสำหรับในช่วงของ PU วันนี้เนี่ยดีเจโบมาแทนนะครับขออนุญาตแทนอีก1วันนะครับต้องบอกว่าแทน1วันสิก่อนหน้านี้ไม่ได้แทนเลยมานะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่า PU เมื่อกี้ขอเพลง PU มาด้วยวันนี้ PU ไม่มาเดี๋ยววันนี้โบจัดให้แทนแล้วกันนะครับแต่ยังสามารถขอเพลงได้พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวโบรับเรื่องให้เองนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Atam ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังจริงๆมีเมนูอาหารมาอีกเยอะมากเดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตกันเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนเพราะว่าใกล้แล้วสำหรับ Cover Night Live Moonlight Lounge นะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณรักเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์และก็ชอบค่ำคืนที่ดนตรีเนี่ยจะพาอารมณ์ล่องลอยไปตามความรู้สึกนะครับเรามาเจอกันนะครับกับการเจอกันของโบกี้ไลออนและว่านวันวานครับคุณผู้ฟังครับสองพี่น้องสายเลือดศิลปินเลยเดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงให้เราได้ฟังกันนะครับแบบเพราะๆเลยกับ Cover Night Live นะครับ1สิงหาคมนี้นะคุณผู้ฟังที่โรงละครอักษรา King Power วิธีการร่วมสนุกก็คือลงทะเบียนก่อนเลยนะครับที่ atime.live/greenwave และชั่วโมงนี้ครับโบแจก2ใบด้วยกันครับง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังส่งมาผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละงานนี้เราจะได้เจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับให้คุณผู้ฟังลองคิดมาว่าอยากจะเห็นความพิเศษอะไรใน Cover Night Live ครั้งนี้นะครับอยากให้โบกี้ไลออนกับว่านวันวานเนี่ยโหนสลิงลงมาลงเวทีก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้จัดเป็นแบบธีมยังไงหรือว่าอยากจะให้เห็นความพิเศษแบบโบกี้ไลออนร้องเพลงแบบนอนสต็อป20เพลงกับว่านวันวานไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ยคิดมาได้แบบครีเอทีฟได้เต็มที่เลยนะคุณผู้ฟังไม่มีถูกไม่มีผิดถูกใจโบกับพี่หญิงข้อความไหนนะครับเราจะเลือกมาแล้วก็ติดต่อกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากส่งข้อความมาพูดถึงว่าอยากเห็นความพิเศษอะไรใน Cover Night Live ครั้งนี้ของโบกี้ไลออนและว่านวันวานแล้วนะครับอย่าลืมใส่ชื่อคุณผู้ฟังแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปด้วยเราจะได้ติดต่อกลับไปเพื่อแจกบัตร2ใบให้กับชาว Green Wave ของเราวันนี้นะครับยังไงส่งมานะครับมีเวลาประมาณสัก1 2 3 4ประมาณ 4-5 เพลงแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเข้าช่วงของ Cover Night Live เนี่ยเราจะมาอ่านข้อความที่เราเลือกให้ได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจกบัตร2ใบนะครับมีคุณผู้ฟังขอมาอยากฟังเพลงนี้ของพี่เพชรโอสถานุเคราะห์ฮะนี่คือดิ้นกันไหมลุง

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: หูฟังครับผม Green Wave อยากจะชวนคุณเนี่ยมารอค่ำคืนพิเศษนี้ไปพร้อมกันนะครับกับ Cover Night Live Moonlight Lounge นะครับการพบกันของ Bogie Lion และก็ว่านวันวานนะครับ2พี่น้องสายเลือดศิลปินที่จะพาเรื่องราวพวกเธอเนี่ยเล่าผ่านเสียงเพลงนะครับท่ามกลางบรรยากาศ Lounge ได้แสงจันทร์สุดโรแมนติกบรรยากาศในงานวันนั้นต้องดีแน่นอนครับ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power นะครับแล้วก็จากที่ให้คุณฟังส่งสิ่งที่อยากจะให้เจอนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแบบครีเอทเข้ามาได้เลยแบบเต็มที่มีข้อความส่งเข้ามาหรือว่าหลั่งไหลเข้ามากันเยอะมากๆขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับแล้วก็โบกับพี่หญิงเนี่ยได้เลือกมา1ข้อความแล้วนะครับเป็นข้อความของคุณสุรัสลินนะครับผมบอกว่าอยากฟังโบกี้ไลออนและว่านวันวานแต่งเพลงสดๆในคอนเสิร์ตน่าสนใจนะครับโดยใช้ชื่อเพลงของทั้งสองคนเนี่ยมาแต่งเพลงแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพี่น้องและก็ความรักในการร้องเพลงค่ะนะครับก็ยินดีด้วยได้รับบัตรไปเลย2ใบนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวันที่1สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่หญิงจะติดต่อกลับไปนะครับยังไงขอบคุณทุกๆข้อความด้วยจริงๆแต่ละข้อความเนี่ยโอ้ครีเอทีฟกันมาน่าสนใจมากๆสนุกมากๆนะครับบางคนบอกว่าอยากให้แต่งตัวสับการคนนึงแต่งแบบนึงคนนึงแต่งแบบนึงหรือว่าบางคนก็ให้มาร้องกันสดๆคิดเนื้อเพลงกันสดๆอะไรแบบนี้มีเยอะมากคุณผู้ฟังเรียกว่าครีเอทีฟกันสุดๆเอาเป็นว่าใครที่พลาดไปในช่วงโบนะครับก็เดี๋ยวไปร่วมสนุกในช่วงอื่นๆนะครับในดีเจท่านอื่นๆได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราแจกกันเรื่อยๆอยู่แล้วจะเป็นดีเจท่านไหนยังไงรอติดตามได้เลยนะครับผมส่วนในช่วงนี้นะครับ1เพลงในช่วง Cover Night Live นะครับที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นี่คือเสียงของพี่ป๊อตนะครับพี่ป๊อต Modern Dog แล้วก็มาเรียมครับหัวใจไม่อยู่กับตัวครับผมและ1สิงหาคมนี้เจอกันนะครับที่โรงละครอักษรา King Power Bogie Lion และว่านวันวานฮะ
3: รู้ว่าฉันไม่ควรคิดถึงรู้ว่าฉันไม่ควรลึกซึ้ง

0: รับรองเลยว่าโควิด9ไลฟ์ครั้งนี้นะครับจะแผดเสียงแล้วก็ใส่พลังกันเต็มที่แบบนี้แน่นอนนะฮะเตรียมตัวนะครับไปเจอกับโบกี้ไลออนและว่านวันวานนะครับใครอยากจะร่วมสนุกชิงบาทแบบนี้อย่าลืมลงทะเบียนก่อนที่ atime.live/greenwave นะครับ
1: Covernight โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Good news
0: สำหรับGood Newsวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆจากเครือสหพัฒน์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30ครับคุณผู้ฟังโดยปีนี้มาในแนวคิดไปด้วยกันนะเพื่อฉลองการเดินทางตลอด30ปีนะครับของงานนี่แหละที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าและก็พันธมิตรทางธุรกิจนะครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28มิถุนายน2569นี้นะครับณหอ98-100ไบเทคบางนานะครับโดยยังคงจุดเด่นเรื่องการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาให้ได้เลือกช็อปในราคาพิเศษนะครับย้ำว่าราคาพิเศษนะคุณผู้ฟังพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและก็เวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวซึ่งภายในงานปีนี้นะครับก็จะมีสินค้าจาก100บริษัทมากกว่า 1,000 รายการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็สินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมไปถึงแบรนด์แฟชั่นที่นำโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมาร่วมในงานนี้ด้วยและอีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจก็คือการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับรวมไปถึงคอลเลคชั่นพิเศษที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้สายกินก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะปีนี้เนี่ยการเปิดโซนใหม่สหกรุ๊ปรีสอร์ทครับเขารวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นนะฮะมาไว้ในที่เดียวด้านความบันเทิงเนี่ยก็จัดเต็มตลอด4วันนะครับด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายนะฮะทั้งอิงวรันธรนนทนนท์โตศักดิ์สิทธิ์เบญชลาทิตย์นูโวและก็ลิปตารวมถึงมีทแอนด์กรีทด้วยนะฮะกับคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับอย่างผู้พาวเวลนะฮะได้เจอแน่นอนกืนน้ำลายนิดหนึ่งนะฮะพร้อมการแสดงจากไซคิกฟีเวอร์ศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยย้ำพิกัดอีกทีงานจัดเต็มตลอด4วันนะครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่25ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้2569นี้แหละเวลา10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับที่ฮอล์98 99และ100ไบเทคบางนายังไงล็อกวันกันด้วยแล้วไปเจอกันนะครับ
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
5: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
6: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุ่มแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุ่มแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต
8: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อย สายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห98-100ใบเทคบางนา
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ด

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพ
3: อ Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Web
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: สำหรับช่วง Smiley Request วันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับและ Sikrin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sikrin ครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: มานะครับช่วงคัสเซ็ตคลับของเรานะครับวันนี้มีงานเก่าของพี่โจแล้วก็พี่ก้องนะครับตอนที่ออกด้วยกันเป็นเหมือนอัลบั้มที่ออกคู่กันนะครับพี่โจก้องนี่แหละแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่โตหรือว่าบังโตนี่แหละเคยแต่งให้นะครับชื่อเพลงว่ารักด้วยน้ำตาฮะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: Debut Track วันนี้นะครับมีซิงเกิลใหม่ของวงละองฟองนะครับอีกหนึ่งวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับนี่คือซิงเกิลที่ยิ้มให้กับความผิดหวังนะฮะการเล่าถึงคนคนหนึ่งนะครับที่เคยผิดหวังจากความรักแต่สุดท้ายต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อถึงแม้จะไม่มีใครก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถึงชีวิตนะครับซิงเกิลนี้เขาบอกว่าถ่ายทอดมุมมองความรักของคนโสดนะคุณผู้ฟังที่ไม่เศร้าผ่านดนตรีฟังสบายๆสไตล์อะคูสติกป๊อปนะฮะที่เพิ่มเติมสีสันลงไปตามแบบของละองฟองนี่แหละอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพจากการเขียนเนื้อร้องนะครับมั่นใจได้เลยนี่คืองานของพี่ฟองเบียร์นั่นเองและลองมาฟังกันดูนะครับละองฟองครับชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตครับผม

0: ังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
1: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
2: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
1: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมือง

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายน

0: ที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ใบสองแล้วค่ะ
4: ใช่แล้วนะคะวันนี้เร็วมากเลยเนาะ
3: เร็วแล้วก็หนาวมากด้วย
4: ด้วยมากๆยังบอกว่าโอ้โ
3: หหนาวขนาดนี้เนี่ย
4: เร็วมากจริงๆแบบเดียวเอง
3: ตัวนี้ไม่พอ
4: ไม่พอ
3: เพราะว่าตัวสีเทาของผมตัวนี้ไม่พอละ
4: นี่คือยังได้อยู่เพราะว่าเพิ่งออกไปนั่งไปทานข้าวมา
3: โอเคโอเคมันเลยไปรับความอุ่นมานิดนึง
4: ใช่แล้วนะคะติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะดูฟ้าวันนี้ก็
3: ใสอยู่นะแต่เมื่อเช้ามันไปแล้วไงใช่ไหม
4: ใช่ฝั่งนึงตอนนี้อาจจะสว่าง
3: แต่ว่าฝั่งโน้นไม่รู้ไปไง
4: ไปดูอีกฝั่งนึงก็คือเมฆดำเริ่มมาแล้วนะคุณผู้ฟังจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็ได้สั่งการเลยค่ะปรับแผนการทำงานตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะคะเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้ยังตั้งวอลลุ่มด้วยนะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดคือเขาต้องมีการประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะคะเพื่อที่จะเตรียมการเรื่องของฝนหลวงมุ่งเป้าในพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชนะคะคือเขายืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งแล้วก็มีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการจำนวน24ลำนะคะมีการประสานงานกับกองทัพอากาศด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีนะคะแล้วก็ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะยังเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC แล้วก็เขื่อนหลัก
3: ดีจังเลยเนาะผมชอบมากคำว่าฝนหลวงไงมันฟังแล้วมันแบบมันชื่นใจเน
4: า
3: ะ
4: คือมันต้องเตรียมการรับมือเอาไว้คือเดี๋ยวนี้สภาพอากาศมันบางท
3: ี
4: มันแปรปรวนมากคาดเดายากเหมือนกัน
3: แล้วปีนี้เขาบอกมันจะแล้งหนักมากด้วย
4: ด้วยเวลาที่พยากรณ์มันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบ
3: มันสวิงเนาะเดี๋ยวนี้มันคาดเดายากอะ
4: ใช่นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเกษตรเรื่องของอะไรก็ตาม
3: เพราะว่ายิ่งช่วงนี้ที่ผลผลิตออกดอกออกผลมันต้องการดูแลเป็นพิเศษอะเนาะบางทีถ้ามันแล้งไปแค่เดือนเดียวเนี่ยบางทีผลผลิตมันเจ๊งเลยนะ
4: นั่นน่ะสิ
3: ใช่ไหมฮะ
4: นะคะอ่ะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการแล้วก็เตรียมแผนรับมือเรียกว่าเขาเรียกต้องมีแผนแบบสำรอง
3: ใช่ใช่ใช่
4: เดี๋ยวนี้แผนสำรองแผนเดียวไม่ได้แล้วนะ
3: ต้องมี A B C D E เลยอ่ะ
4: หลายแผนมาก
3: เขาบอกว่าการจะขึ้นทำฝนหลวงเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะมันต้องมีอย่างที่พี่ต๊อกบอกเมื่อกี้มันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างให้มันครบถ้วนความชื้นหรืออะไรต่างๆให้มันพอเหมาะไม่งั้นทำไปบางทีมันก็ไม่มีผลอะไรอ่ะ
4: ไม่เกิดผล
3: ครับก็ขอให้ปีนี้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: เพราะว่าเราก็พูดกันถึงเรื่องปรากฏการณ์เอลนิโยเนาะเรื่องของสภาพอากาศแห้งแล้งรุนแรงแบบเรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโยว่างั้น
3: เขาบอกว่ามันจะหนักมากที่สุดในรอบหลายๆปีเลยเขาบอกว่าผมมาตามดู Facebook ของดร.ธรนะฮะที่เขาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะอาจารย์ธรเขาบอกว่าจริงๆมันเคยเกิดมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องของภัยแล้งนี่แหละแต่ครั้งนี้มันจะหนักกว่าเดิมซึ่งเราก็จำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วมันหนักขนาดพอคือพอเราไม่ได้ทำงานไม่ได้เป็นเกษตรกรอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับความแล้งเท่ากับคนที่เขาต้องทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะ
4: คือสิ่งที่เราสัมผัสคือความร้อน
3: ความร้อนซึ่งปีนี้เราสัมผัสได้เลยมันร้อนมากนี่ขนาดหน้าฝนยังร้อนขนาดนี้คิดดู
4: นะครับอยู่กับพี่โบนะ
3: ครับ
4: รอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันค่
3: ะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: J Playlist 55 Minutes DJ Bo
3: ดีเจโบยังอยู่ตรงนี้นะครับในชั่วโมงที่4ตอนนี้บ่าย2อีก8นาทียังอยู่ในช่วงของ DJ PU นะครับวันนี้โบมาแทน1วันนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยคุณชัยใจดีงงว่าทำไมเฮียโบไม่อยู่เวลานี้ได้ล่ะครับผมมาแทนครับนะครับแล้วก็เขาบอกทานข้าวด้วยนะเปิดมาเสียงคุ้นๆ นะครับผมสสีถามพี่โบเล่น TikTok หรือเปล่าครับพอดีไปเห็นช่อง TikTok มาเหมือนจะเป็นของพี่เลยมีชื่อโบธนากรนี่แหละแต่ว่าก็ลงมี2อันมั้งก็ส่วนใหญ่จะเข้าไปดูมากกว่าไม่ค่อยได้ลงอะไรนะครับแต่มีเหมือนกันโบธนากรก็ไปตามเล่นๆได้แต่ว่าก็ไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยได้ลงอะไรอยู่แล้วคุณผู้ฟัง แต่เข้าไปดูนะชอบเข้าไปดูเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่ากลัวแบบมึงมาตามแล้วเราไม่ได้มีอะไรลงด้วยไงนะครับหรือว่าตามเล่นๆไว้ก่อนก็ได้เผื่อมีอะไรลงจะได้เห็นกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยากจะขอเพลงหรือว่าพูดคุยอะไรส่งมาได้เหมือนเดิมนะครับผ่านแอป Airtime ฟังฟินครับผมนี่คืออลาล่าและพิกซี่นะครับ Introvert

และนี่ก็คือเอ๊ะจากนุ่นิวนะครับผมมีข้อความจากคุณชายใจดีบอกว่าเฮียโบพูดถึงเรื่องความร้อนเมื่อสักครู่เนี่ยขับผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งหน้าแยกปทุมวันนะครับมีพี่ส่งพัสดุนอนกลางถนนแล้วก็มีคนใจดีเนี่ยเอาน้ำมาให้กันหลายคนแล้วนะครับน่าจะเป็นสโตรกเพราะว่าอากาศร้อนเนาะช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆคือบางทีเวลาเราอยู่บนรถที่เราบ่นว่าร้อนๆเนี่ยก็คุยกับแฟนนะว่าบางทีแบบโหพี่ๆที่เขาจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุหรือว่าเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยอยู่กันยังไงคุณผู้ฟังเนาะหมวกกันน็อกก็จำเป็นแต่ว่าภายในหมวกกันน็อกเนี่ยมันร้อนมากนะคุณผู้ฟังเนาะคือต่อให้วิ่งเร็วๆยังไงแดดมันก็แผดเผาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่อพี่ๆไรเดอร์ทุกคนนะฮะยังไงต้องติดน้ำติดไรคอยจิบกันเรื่อยๆนะพี่เนาะหรือว่าใครก็ตามที่มันจะต้องที่จะต้องทำงานหรือว่าต้องอยู่กลางแจ้งเยอะๆผมว่าเตรียมน้ำเตรียมอะไรเตรียมกระติกน้ำหรืออะไรไว้เลยนะครับคอยจิบอยู่เรื่อยๆผมว่ามันช่วยได้เพราะเนี่ยบางทีพอมันร้อนเยอะๆแล้วบางทีเราไม่ได้จิบน้ำบ่อยๆร่างกายมันขาดน้ำเนี่ยแล้วก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสโตรกหรือว่าทำให้คุณเป็นลมได้เลยนะครับก็ยังดีเนาะในข้อความนี้ก็ยังได้เห็นว่ามีแบบคนใจดีเอาน้ำมาช่วยกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณชายใจดีด้วยที่รายงานเข้ามานะครับคุณสริดบอกตอนนี้ไม่ส่งเมนูเที่ยงแล้วได้เวลาจิบชายบ่ายโอ้โหจิบชายามบ่ายเลยเหรอดีจังเลยเขาบอกขอเสนอขนมปังสังขยากับอเมริกาโน่ไม่หวานครับเออดีกินไม่หวานนะครับคุณพิปากาบอกอยากเห็นดีเจโบมาแทนดีเจปอบ้างค่ะอืมดีเจปอเขาไม่ค่อยขาดนะสิถ้าขาดก็คงได้มีแทนกันบ้างแหละเนาะส่วนใหญ่ที่แทนๆกันเนี่ยก็จะแทนในช่วง8โมงเช้าถึง11โมงแทนช่วง11โมงถึงบ่ายแล้วก็แทนช่วงบ่ายถึงบ่าย3ก็คือพี่น้อง3พี่น้องที่รักกันเป้โบพียูเราเนี่ยแหละ3คนนี่แหละที่น่าจะลาบ่อยที่สุดแล้วนั่นแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้มาถึงแล้วสำหรับ Chilling Track นะครับแล้วก็เพลงนี้จริงๆใส่ไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วเพราะว่าครูฟังขอมาก็เลยมาใส่ไว้ในชั่วโมงนี้นะครับเขาขอเย็นเต็ดเข้ามานี่คือวิภาวดีครับยันเต็ดมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยนะครับก็เป็นแนวแบบจังหวะเป็นแบบล่องลอยเพราะๆแบบนี้แหละค่ะนี่คือวิภาวดีฮะ

ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

ดย GO Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
3: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบรอกโคลีจะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
4: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
3: ถ้าเริ่มก๊อบแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hevita เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขอบคุณหมอเพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้หมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะ11โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนานมากๆอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเต็มนะครับขอบคุณทุกข้อความเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะคุณผู้ฟังอาจจะได้เปิดบางเพลงบ้างไม่ได้เปิดบางเพลงก็ขอโทษด้วยสำหรับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวจะพยายามเปิดให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันมาขอกันใหม่นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้11โมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนอีกเช่นเคยกลับบ้านกันดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: โฮเลก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระบรมมหาราชวังนะคะจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้โดยเพิ่มความจุขบวนรถไฟพ่วงตู้โดยสารเพิ่มขบวนละ 1-2 ตู้ในเส้นทางปกติแล้วก็พร้อมเสริมตู้โดยสารเพิ่มในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษค่ะเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถฟรีนะคะที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อรถชัตเทิลบัสฟรีสู่พื้นที่จัดงานนะคะรวมไปถึงการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีแล้วก็จุดบริการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงขบวนรถและก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคนที่วางแผนเดินทางนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลการเดินรถตารางเวลาและประกาศต่างๆของการรถไฟได้ผ่านช่องทางหลักตลอด24ชั่วโมงค่ะรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ตั้งใจเลยค่ะว่าวันนี้จะเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกนอกจากเล่าสู่กันฟังที่หลายคนบอกว่าอันนี้เพลงประจำตัวพี่อ้อยอ่ะเล่าให้ฟังได้นะเป็นอีกเพลงก็แล้วกันนะคะอิงวัลันทรได้เวลาเจอกันค่ะเมื่อวานหายไปวันหนึ่งไปถ่ายซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเด็กคืนนี้รอดูนะคะอะไรก็ตามที่เราได้เห็นที่ช่องวันเป็นเรื่องของการแสดงนะคะทุกคนมาเจอกันค่ะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งอยู่กับพี่อ้อยนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่ทุ่มค่ะยาวๆไปถึงสี่ทุ่มเลยเมื่อวานนี้น้องเฟียสอุตส่าห์แทนให้วันนี้พี่อ้อยแทนคืนอยากฟังเพลงอะไรส่งได้ในแอปเอทามฟังฟินนะคะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ยังคงเป็นนักร้องที่เป๊ะเสมอทั้งเรื่องคุณภาพของงานและการดูแลตัวเองค่ะวันนี้มีคุณอยากฟังไม่ต้องขอบใจพี่ตินาเอามาเล่นให้ฟังแล้วนะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD 1 2 3 4

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาแนะนำเพลงใหม่ของตู่ภพธรค่ะตอนนี้บทบาทเข้มข้นนะคะทนายปีศาจดูหรือยังรู้เลยว่าทุกคนแหละคงจะได้ดูไปแล้วอะค่ะพี่อ้อยตามมานะได้5ตอนละตามมาเรื่อยๆเพลงใหม่ของเขาหลังจากการย้ายค่ายนะคะและเพลงนี้มีเมอร์เป็นคนแต่งเนื้อและมีแทนจากดิปตาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพลงชื่อว่าเล็กๆลึกๆโดยเฉพาะใครก็ตามที่มาเจอหน้ากับคนที่เคยมีผลต่อหัวใจแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีผลอยู่เลยฟังดูค่ะตู่ภพธร

ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: บ้านรั่วใครผิด
8: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
9: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
8: ต้องโทษคน
7: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
10: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่า

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ลงก็มีลายเซ็นค่อนข้างชัดเจนนะคะงานจากพลเชษฐ์ค่ะและเพลงนี้ไม่กลับตอนนี้จะกลับตอนไหนขอบคุณมากเลยรายชื่อเพลงมากันเพียบอ่ะใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาเปิดเพลงให้ฟังกันอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยมาค่ะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโน

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM

0: ร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green News
2: โดย
3: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อนะคะที่รัฐฟลอริดาค่ะมีรายงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง TikTok นะคะกรณีฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีเปิดบัญชีผู้ใช้โดยอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าถึงแพลตฟอร์มแล้วก็อนุญาตให้เด็กๆได้รับชมเนื้อหาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐฟลอริดาโดยตรงโดยคำฟ้องนะคะขอให้ศาลออกคำสั่งให้แพลตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงมีการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงินด้วยทั้งนั้นตัวแทนของ TikTok ออกแถลงการนะคะบอกว่าบริษัทเนี่ยได้ประสานงานกับอัยการสูงสุดและได้แจ้งผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า14ปีในรัฐบอกว่าบัญชีของพวกเขาเนี่ยจะถูกระงับในขณะที่ TikTok ก็กำลังดำเนินการอัปเดตแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกฎหมายของรัฐฟลอริดาค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

0: ริ่มต้นเพลย์ลิสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่คำอธิษฐานด้วยน้ำตาตามมาด้วยเพียงหนึ่งคำอ่ะสองเพลงนี้เอ๊ะเพลย์ลิสต์คืออะไรนะเห็นไหมชื่อเพลงง่ายๆเลยค่ะชื่อเพลงที่มีคำว่าคำอยู่ในนั้นเยอะมากจริงๆและแต่ละเพลงเพราะมากนะคะช่วยกันหาดีกว่าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ค่ะชื่อเพลงมีคำว่าคำอยู่ในนั้นด้วย
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ช่วยด้วยหน้าจอขึ้นเพลงรัวๆเลยค่ะตอนแรกอะพี่อ้อยคิดได้ประมาณ10เพลงแต่ตอนนี้พอเห็นข้อความที่คุณส่งเข้ามานะมันต้องเลยชั่วโมงแน่นอนเลยอะวันนี้แค่ให้คุณช่วยกันหาเพลย์ลิสต์ค่ะชื่อเพลงที่มีคำว่าคำอยู่ในนั้นต้องมาแบบเส้นนี้เลยเนาะบอกมาคำเดียวพี่หนุ่ยแล้วนี่คือหมดคำถามจากนูโวค่ะ

0: แค่หาอะไรมาเล่นนะคะในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเนาะถ้าเกิดว่ายังทำงานอยู่ทำงานก่อนนะคะบางคนนี่บอกว่านี่ไม่ได้เป็นอันทำงานเลยค่ะมาช่วยกันหาเพลงใจเย็นสนุกดีเพื่อเป็นช่วงพักของคุณด้วยนะเพลงที่มีคำอยู่ในชื่อเพลง
1: อยากจะม

ดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซน

0: Club Inspire Day
1: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
2: เมื่อเช้านะคะที่ลานคนเมืองสารวการกทมเสาชิงช้าค่ะคุณณรงค์เรืองศรีซึ่งเป็นปลัดกทมในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขามีการเปิดกิจกรรมกันนะคะแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะ
3: คะ
2: ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเขาก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละแล้วก็ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความโปร่งใสความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะคะเขามีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ Bangkok Vote ก็คือชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขบวนรถเนี่ยจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพเลยค่ะเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาสถานที่แล้วก็ความสำคัญของการเลือกตั้งให้เข้าถึงประชาชนอย่างถึงนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็เอาจริงก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่
2: นะคะบอกว่าขอให้ประชาชนเนี้ยศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งเส้นทางการเดินทางรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกี่ยวเรื่องของหน่วยเลือกตั้งความปลอดภัยหรือว่าการอำนวยความสะดวกก็สามารถแจ้งไปที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆที่กทมแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งเขากำหนดไว้ได้นะคะ
3: นะคะคำถามคุณชินมากค่ะ
2: ค่ะ
3: เขตหนูเลือกได้ไหมคะ ถ้าเป็นไม่ใช่กรุงเทพเลือกไม่ได้ค่ะ ทุกคนอยากเลือกมากทุกคนอยากเลือกมากจริงๆใช่นะคะก็ต้องลองดูก็ต้องลองดู
2: ค
3: ืนนี้ฝากย้ำนิดนึงนะคะ
2: ใ
3: ต้โต๊ะทำงานซิทคอมออกอากาศค่ะเมื่อวานพี่อ้อยหายไปก็บอกน้องเฟียสน้องเฟียสพี่อ้อยไปถ่ายแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะกลับมาไม่น่าจะจัดรายการทันนะ
2: ไม่น่าทัน
3: ค่ะเพราะว่าดาราหน้าใหม่อะค่ะยากหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อยจะอยู่ยาวๆเลยนะคะและถ้าคืนนี้อยากลองดูอยากกระพริบตาค่ะเพราะพี่อ้อยออกนิดเดียวนะคะสามทุ่มครึ่งแต่สนุกมากนะ
2: ให้เวลากระพริบตาให้เร็วกว่าที่พี่อ้อยออก
3: ช่องวันโปรดติดตามค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบแฮปปี้เมดเทมเป้ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy

0: งานจากอินสติ้งนะคะน้องปามนี่ก็เสียงทรงพลังเหมือนกันนะเกิดมาเพื่อยอมเธอค่ะแล้วก็อีกหลายเพลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกด้วยนะคะเพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆเลยตอนนี้อยู่ในชั่วโมงการทำงานไหมหรือว่าตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะฝนมาอีกแล้วอ่ะฝนก็ขยันรับกลับบ้านทุกเย็น
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ขอบคุณมากข้อความนี้นะคะบอกว่าขับรถกลับกรุงเทพฟังเพลินมากเลยเพลงเพราะมากโอ้ยินดีที่สุดเลยค่ะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: อ่ะมามีคนรอบัตรเขาว่าในไลฟ์อยู่นะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานค่ะเป็น2พี่น้องที่เสียงดีทั้งคู่เลยก็เลยชวนมาเขาว่าในไลฟ์นะคะ1สิงหาคมจะไปดูกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะอาทิตย์ก่อนแจกผ่านการที่คุณกดโทรศัพท์เข้ามาอาทิตย์นี้กระจายโอกาสให้คุณส่งข้อความแล้วกันในแอป Airtime ฟังฟินพร้อมกับเบอร์โทรกลับนะคะเวลาส่วนใหญ่ในเขาว่าในไลฟ์นะพอเป็นนักร้องชายเราก็อยากให้นักร้องชายลองคัฟเวอร์เพลงของนักร้องหญิงคราวนี้นักร้องหญิงคู่เลยค่ะคุณอยากฟังเพลงของนักร้องชายเพลงไหนที่ให้โบกี้ไลออนและว่านวันวานร้องด้วยกันอ่ะส่งในแอปเอทามฟังฟินได้เลยนะคะเพลงของผู้ชายที่ให้2คนพี่น้องร้องด้วยกันนะคะโบกี้ไลออนและว่านวันวานส่งมาในแอปเอทามฟังฟินและเบอร์โทรกลับได้เลย2ใบนะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: ข้อความเยอะมากเลยค่ะทั้งวันแล้วก็โบกี้ไลออนต้องดีใจมากมีคนอยากดูเข้ามาในไลฟ์ครั้งนี้เยอะมากเหลือเกินนะคะอย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราลุ้นกันทางข้อความกันแล้วกันนะคุณไตรรัตน์สันติสกุลธรรมเมื่อกี้พี่บอกว่าไหนลองช่วยเลือกสิเพลงของนักร้องชายคนไหนที่อยากให้วันและโบกี้ไลออนร้องด้วยกันคุณเลือกเพลงนี้

0: ปลกดีนะคะนั่งไล่อ่านข้อความที่คุณส่งมาในแอปเอทามฟังฟินด้วยส่วนใหญ่เพลงที่คุณบอกว่าเป็นเพลงของนักร้องชายที่อยากให้ว่านวันวายและโบกี้ไลออนคัฟเวอร์ด้วยกันเพลงของเจฟซาเตอร์หลายเพลงมากเลยอะรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: ฟังเพลงเมื่อกี้แล้วยังคิดถึงบรรยากาศเหนืออยู่เลยนะคะคาเซ็ตคลับขอเล่นเพลงนี้

่แหละค่ะวนๆอยู่ภาคเหนือนี่แหละภาษาเหนือเป็นภาษาน่ารักมากเลยนะคะนี่คาเซ็ตครับ2เพลงเลยนะคะกาสลองค่ะแล้วก็อย่าลืมน้องสาวงานจากนกแหล่

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลี่รีเควสต์ค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะในไหนช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่เราแจกบัตรเข้าไปในไลฟ์กันนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่โบกี้ไลออนแต่งให้นน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ให้บ้านค่ะปิดจบทุกภาระการเงินนะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินมีข้อเสนอพิเศษค่ะอ่ะลองฟังก่อนนะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th นะคะและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LB Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: แคชชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อิน

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: อบที่เป็นพิษและเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

แถวนี้เมฆฝนก้อนใหญ่มากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงที่คุณอยู่สู้ฝนกันแล้วหรือยังเอ่ยในส่งรายชื่อเพลงแล้วก็ส่งบรรยากาศรอบๆตัวได้นะและอย่าลืมค่ะชั่วโมงนี้มี Drive You Home ด้วยพาคุณกลับบ้านพร้อมกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะส่งผ่านข้อความนะแอป A Time ฟังฟินค่ะอยากให้คุณฟินกับ Green Wave ไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามทีอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณเลือกไว้

ผู้หญิงเสียงหวานๆค่ะพี่ก้อยสรัญญานะคะนะอันนี้เห็นส่งกันมาเยอะมากเลยบอกว่าตอนนี้บางใหญ่ฝนกระหน่ำแล้วนะคะแล้วก็หลายๆที่ตอนนี้ฟ้ามืดมากแถวนี้ก็มืดมากเช่นเดียวกันค่ะเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะเหมือนเดิมนะอย่าลืมค่ะ Drive Your Home ของคุณส่งเข้ามาทางแอปเอทามฟังฟินพร้อมกับวันนี้ไม่ต้องเบอร์โทรกลับก็ได้เพราะว่าจะเป็นการฝากข้อความไว้นะคะเดี๋ยวพี่ให้อ่านหน้าใหม่แล้วก็ทีมงานติดต่อกลับไปให้สิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทกับคุณด้วย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสินทร์

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าพรเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday สุขนี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
3: Drive you home
4: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลัก

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: นี่แจกสิทธิ์เติมน้ำมันทุกเย็นนะคะฟิตกับทิปค่ะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดด้วยและน้ำมันดีเซลลงมาแบบให้อุ่นหัวใจบ้างนะคะข้อความนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะคุณปณิตาบอกว่าขอเพลงนี้อยากมอบเพลงนี้ให้ลูกๆอยากให้เขารู้ว่าถึงชีวิตคู่ของพ่อกับแม่ไม่ได้สุขสมหวังแต่ลูกทั้งสองคนเป็นมากกว่ารักคือทั้งหมดของชีวิตคือทุกอย่างคือความรักครั้งสุดท้ายซึ่งแม่คนนี้คงไม่สามารถรักใครไปได้มากกว่าลูกทั้งสองคนนี้แล้วจากคุณแม่ปณิตานะคะคุณแม่ขอเพลงนี้เอาไว้ด้วยและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปหาคุณปณิตานะคะ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ไบเทคบางนา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
4: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
7: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตอนนี้
5: แก้สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: โลแลนเนเจอร์โค้ทแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ท

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

0: คายเครื่องคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองไฮอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแนวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษค่ะได้ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมส์และก็บริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายแล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดโดยผู้นำของอังกฤษเน้นย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะเป็นการคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

และได้ฟังค่ะเผื่อใครติดฝนอยู่นะคะทุ่มกับ12นาทีค่ะฟังกรีนเวฟกันต่อเนื่องนะคะอยู่กับพี่อ้อยถึง4ทุ่มนะสลับกับน้องเฟียสค่ะเมื่อวานนี้น้องเฟียสแทนพี่อ้อยวันนี้ก็มาขอแทนคืนน้องเฟียสจะได้พักไปอีก1วันนะคะส่งรายชื่อเพลงได้เลยค่ะ Drive You Home ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีมงานติดต่อกลับไปแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทชั่วโมงนี้เลือกเพลงได้ฟังเพลงเพราะๆที่คุณช่วยเลือกได้แอป A ทำฟังฟินค่ะ

0: ช่วงนี้อย่างที่ตามข่าวกันนะคะเขาจะบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอย่างค่อนข้างชัดเจน1อากาศร้อนมากและเวลาเกิดพายุฤดูร้อนก็จะหนักมากด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหมวันนี้ก็มีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว 5.5 แมกนิจูดที่ญี่ปุ่นหรือจะเป็น 6.7 แมกนิจูดที่อินโดนีเซียด้วยนะคะบางทีเราตามข่าวเนาะเราต่อสู้อะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้น้ำมันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่สุดแล้วอะเวลาธรรมชาติสั่นคลอนทีอะพวกเราก็แทบอยู่ไม่ไหว
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: นะที่สุดแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะบางทีเราก็มาอาศัยผิวโลกอยู่ก็ดูแลเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาจะได้ดูแลเรานานๆเนาะมาถึงเพลงนี้บ้างดีกว่าพอดีมีข้อความส่งมาบอกว่าให้กำลังใจภรรยาผมหน่อยขับรถลงใต้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเพลงอะไรดีสักพักเขาส่งมาอีกส่งเพลงนี้ให้บอกเป็นชื่อเพลงมาเลยจะได้เอาใจถูกเดินทางไปที่ไหนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางเลย

0: มีความคิดถึงเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะคะหลายๆข้อความบอกว่าคิดถึงคุณแม่จังคิดถึงคนที่จากไปแต่ว่ายังอยู่ในใจเสมอมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เรายังอยู่กันใกล้ๆดูแลกันกอดกันให้แน่นที่สุดเพราะไม่รู้ว่ากอดไหนจะเป็นกอดสุดท้ายของเราจริงๆนะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: เห็นข้อความนี้แล้วนะคะส่งกำลังใจให้นะวันนี้ทำงานแบบลอยๆค่ะพี่อ้อยประกาศเลิกจ้างงานแล้วพนักงานทุกคนเคว้งมากถามตัวเองว่าเราจะเอายังไงต่อเป็นคำถามเดียวกันหมดเลยอุ้ยพอดีน้องขอหายใจแล้วไปต่อพี่อ้อยเล่นเพลงลมไปแล้วสิถ้าอย่างนั้นส่งกำลังใจต่อด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะชีวิตบางช่วงไม่ได้ดั่งใจหรอกค่ะวันไหนไม่ได้ดั่งใจใส่ใจตัวเองเยอะๆพักสักนิดและให้กำลังใจตัวเองต้องไปต่อได้ค่ะจุดสิ้นสุดของอย่างหนึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกอย่างหนึ่งขอให้ทางเดินเส้นต่อไปเป็นทางเดินที่มั่นคงแข็งแกร่ง

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: เนาะเรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะคะวันนึงการนอนน้อยหรือว่านอนแล้วหลับไม่สนิทนอนไม่มีคุณภาพที่ดีกลายเป็นปัญหาของหลายๆคนค่ะขนาดว่านะในโรงแรมบางโรงแรมจุดขายของเขาคือที่นอนของเราทำให้คุณหลับสบายเชื่อไหมคะว่าแค่นี้มูลค่าเพิ่มได้เลยนะคะเนาะทำไมมาถึงนอนหลับยากหลับเย็นไปฟังเพื่อนเป็นหมอค่ะเผื่อไม่แน่นะแค่คุณนอนหลับให้ดีขึ้นสุขภาพร่างกายกับดีขึ้นโดยรวมด้วยนะคะลองเข้าไปเสิร์ชได้ใน YouTube ของ A-Time และเสิร์ชคำว่าเพื่อนเป็นหมอง่ายๆแค่นี
3: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: พาช่างพังพาไปมู
5: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
7: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้พูดถึงกรณีที่ฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีดิจิทัลในอัตรา 3% กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐรัฐบาลสหรัฐก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 100% กับไวน์แล้วก็แชมเปญของฝรั่งเศสค่ะโดยฝรั่งเศสนะคะเริ่มใช้ภาษีดิจิทัลอัตรา 3% ตั้งแต่ปี2562โดยจัดเก็บจากรายได้ที่เกิดจากบริการดิจิทัลในฝรั่งเศสของบริษัทที่มีรายได้ในประเทศมากกว่า25ล้านยูโรและมีรายได้ทั่วโลกมากกว่า750ล้านยูโรต่อปีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 minutesDJ พี่อ้อย
4: ถ้าเราฟังผ่านแอปพลิเคชันเอทาฟังฟินนะคะจะได้ฟังเพลงกันมายาวตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังอยู่ที่ 106.5 ก็จะได้ฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะทั้งเรื่องของพระราชพิธีแล้วก็ข่าวในพระราชสำนักกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อเพลย์ลิสต์พี่อ้อยชั่วโมงนี้นะคะเวลาที่เราได้ยินคนบ่นว่าทำไมช่วงนี้ชีวิตไม่ได้ดั่งใจเลยเราเล่นเพลงอะไรให้เขาดีคะไหนช่วยกันเลือกซิเผื่อใครก็ตามทีที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยเพลงเหล่านี้อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ช่วยกันเลือกนะคะ

ค่ะว่าได้จังหวะพอดีเลยนะมาเติมกรีนเวฟกันสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้ดั่งใจคุณเพลย์ลิสต์เพื่อช่วงค่ำค่ะเวลาที่ใครสักคนหนึ่งบอกว่าทำไมวันนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราเลยเล่นเพลงอะไรให้เขาดีอ่ะเพลงนี้ก็ใช่ฟ้าไม่ได้ดั่งใจเราทุกวันหรอกค่ะโลกก็เหมือนกันแค่อยู่ให้ได้ทุกเฉดของฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ในวันที่กำลังอ่อนแอนะคะพอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีขึ้นไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงนะจนกว่าจะผ่านวันเวลาและพอวันที่เข้มแข็งมากๆแล้วอะมองย้อนกลับไปอดีตจะรู้สึกว่าตอนนั้นเราอ่อนแอขนาดนั้นได้ยังไงนะเดินหน้าต่อไปกับเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะคนที่บ่นว่าวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยทำไมโลกไม่ได้ดั่งใจฉันเลยเลือกเพลงอะไรให้เขาดี

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: นเก่ง
1: คนเก่งทั้งหลายค่ะอนุญาตให้ตัวเองไม่เก่งบ้างก็ได้นะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งตลอดเวลาสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะผิดธรรมชาติคือเข้มแข็งเกินไปจริงๆแล้วบ่อยครั้งถ้าอ่อนแอแล้วเราซื่อสัตย์ต่อความอ่อนแอของตัวเองได้ก็ถือว่าเข้มแข็งแล้วนะวันนี้มีคนถามถึงเพลงนี้ค่ะไม่ได้เปิดให้ฟังนานมากนิโคเทริโอกับใต้แสงตะวัน

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: กำลังจะวางเพลงต่อไปเลยอะแต่เงยหน้าขึ้นมาปั๊บอ้าวชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วอะค่ะที่เพลย์ลิสต์ปิดท้ายที่เพลงนี้กันแล้วกันนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเพลงเหล่านี้ทั้งชั่วโมงให้คุณเลยและถ้าเกิดมาไม่ได้ดั่งใจจริงๆนะแป๊บนึงก็นอนหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาโลกไม่แตกแต่เราต้องเดินต่อ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Miogo สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: ่ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
8: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ไอ้ทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: Club Inspire Day
10: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภาพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
13: โดย
3: I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
14: ตามฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นผลการลงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกำหนดเพดานจำนวนประชากรในประเทศเอาไว้ที่10ล้านคนปรากฏว่าเกือบ 55% คัดค้านข้อเสนอนี้ขณะที่ประมาณ 45% สนับสนุนนะคะโดยคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปมากกว่าความกังวลว่าการอพยพเข้าประเทศจะสร้างแรงกดดันต่อบริการสาธารณะและผลักดันให้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้นโดยพรรคประชาชนสวิตนะคะซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาได้ผลักดันให้กำหนดเพดานจำนวนประชากรไม่เกิน10ล้านคนก่อนปี2593และถ้าจำนวนประชากรสูงเกินระดับนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยุติข้อตกลงเคลื่อนย้ายบุคคลเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรประมาณ 9.1 ล้านคนและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยรอบมากโดยมีชาวต่างชาติคิดเป็นเกือบ 28% ของประชากรทั้งหมดเดี๋ยวรอบหน้ากลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
11: Green News
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

จริงๆนะบางทีใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเป็นชีวิตเรียบง่ายเพราะถ้าวันหนึ่งนะชีวิตเกิดเริ่มไม่ธรรมดาจะรู้เลยว่าเราอยากกลับไปโหยหาชีวิตแบบธรรมดาของเราจังเลยนะคะอ่ะชีวิตยังคงสวยงามค่ะงานจากบอดี้สแลมนะคะตูนอันนี้บอกว่าวันที่โดนนักศึกษาร้องเรียนอันนี้น่าจะเป็นคุณครูนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ดุเขาแต่วันนี้นักศึกษาออกไปฝึกงานทุกคำชมและคำที่นักศึกษาพูดกลับมาทำให้เรารู้คุณค่าของคำว่าครูที่เรามีแต่ให้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอประโยคเล็กๆแบบนี้แหละค่ะคือน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจจริงๆนะเวอร์ชันนี้ในเจนซียินดีด้วยกับคุณครูค่ะเข้าใจแหละว่าความตั้งใจในการให้ของเราวันนี้เวลาที่ให้ไปดุไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมครูถึงต้องเจ้ากี้เจ้าการต้องแบบจุกจิกอะไรขนาดนี้วันหนึ่งเขาจะรู้ค่ะว่าความหวังดีของเรามันให้ผลในระยะยาวขนาดไหน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ผ่านอาการคลั่งรักประเภทหนึ่งนะคะถ้ามองเห็นใครก็เป็นเธอเนี่ยรักเธอหัวทิ่มบ่อค่ะมีบางข้อความที่ส่งมาบอกว่าฟังพี่อ้อยตั้งแต่เช้าเลยอ๋อเมื่อเช้ากรีนมอร์นิ่งโชว์ไงคะวันนี้อยู่กันยาวมากค่ะคือกรีนมอร์นิ่งโชว์เสร็จปั๊บพี่อ้อยไปออนทัวร์ที่ราชินีบนเจอน้องๆนะคะคุยกันไป2ถึง3ชั่วโมงนี่แหละกลับมาจัดรายการต่อถึงตอนนี้เลยขอบคุณมากที่ยังเป็นกำลังใจให้เสมอนะเอาจริงๆงานไม่ค่อยเหนื่อยอะค่ะและโดยส่วนใหญ่เวลาที่หลายคนส่งข้อความมาแล้วบ่นว่าเหนื่อยๆอะจะเป็นเหนื่อยเรื่องคนซะเยอะเนาะข้อความนี้บอกว่าพี่อ้อยคะหนูเหนื่อยมากหมดแรงจะสู้แล้วอะรู้สึกทั้งท้อรู้สึกเหนื่อยไม่มีพลังคือมันเจอหลายอย่างมากชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หนูขอเพลงอะไรสักเพลงอ่ะพี่อ้อยส่งเพลงนี้ให้ฟังแล้วไปนอนนะคะเราต้องพักค่ะบางทีเหนื่อยใจอะเอาแค่พักผ่อนร่างกายก่อนหายใจลึกๆหายใจยาวๆมันช่วยได้นะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ข้อความส่งมาบอกว่ามารอส่งพี่อ้อยกลับบ้านน้องสวงขอบคุณมากนะคะวันนี้น้องสวงส่งขนมมาให้พี่อ้อยด้วยขอบคุณมากกลัวพี่ไม่อ้วนนะเติมน้ำตาลให้ตลอดเลยอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยตอนนี้เปิดทีวีรอดูแล้วนะคะใต้โต๊ะทำงานเหรอคะโอ้ยพี่อ้อยอาจจะไม่ได้ออกตอนแรกก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าดราฟต์แรกก็เป็นยังไงบ้างนะคะก็ฝากให้กำลังใจคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการแล้วเดี๋ยวจะออกจากวงการเลยนะคะเป็นซีรีส์นึงที่แบบโอ้โหมันยากมากจริงๆเนาะเวลาเห็นน้องๆเขาเล่นกันอ่ะเขาเล่นกันธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็เป็นงานไม่ถนัดอะค่ะแต่จะลองทำให้ดีที่สุดใครอยากได้เปิดเข้ามาในไลฟ์คะมาไปดูโบกี้ไลออนไปดูวันวานกันส่งข้อความสั้นๆง่ายๆว่าอยากไปและทีมงานโทรไปหานะคะเอาบัตรให้คุณ2ใบนะแล้วเจอกัน1สิงหาคมนี้นะคะนิวจิ๋วเคยมาร้องเพลงนี้ด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: ข้อความส่งมากันเพียบเลยนะคะอาทีมงานติดต่อกลับไปแล้วค่ะคุณลัคนาอูภัยจิตนะคะเอาบัตรไป2ใบแล้วเดี๋ยว1สิงหาคมเตรียมตัวให้ดีค่ะเราเจอกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับเขาในไลฟ์ล่าสุด
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: หลังเบรกค่ะแนะนำเพลงใหม่ล่าสุดเลยในเดบิวต์แทร็กนะคะ No One Else ส่งเพลงใหม่มาแนะนำกันเดี๋ยวดูซิว่าจะหวานแค่ไหน
3: ไม่สบายคอเจ็บระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ไม่สบายคอเจ็บระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Debut Track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: เป็นวงหนึ่งที่มีเพลงหวานๆใน Green Wave อยู่หลายเพลงนะคะ No One Else ค่ะและนี่คือเพลงล่าสุดด้วยนะคะไปชวนน้องคอปเปอร์จากบัสมาแจมด้วยในเพลงนี้คนคนนี้เป็นของคุณ

น่าจะโดนอีกแล้วค่ะงานใหม่ล่าสุดจาก No One Else นะคะแนะนำให้ฟังแล้วนะติดใจขอได้เรื่อยวันนี้น้องปอมานะคะเดี๋ยว4ทุ่มฟังปอกันต่อพี่อ้อยจะส่งท้ายแบบหวานหวานพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้านะคะ Green Morning Show นะหวังว่าทุกเพลงจะทำให้คุณมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: านกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลาของกรีนอัปเดตเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับตินสุทินาทองชื่นวันนี้นะคะพื้นที่จังหวัดสุลาเวสีกลางของอินโดนีเซียเจอแผ่นดินไหวขนาด 6.7 นานกว่า1นาทีค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองปาลูเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรหลังจากนั้นไม่นานก็เกิด aftershock ขนาด 5.2 ในพื้นที่เดียวกันซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจผลกระทบในพื้นที่นะคะโดยอินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟบ่อยครั้งค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงติดตามเหมือนเดิมค่ะGreen
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

งเกิลล่าสุดจากเทเล็กซ์เทเล็กซ์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพบกันอีกมีบอยพีซเมเกอร์กับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดจากนนทนนกับคำนั้นนั่นเองสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันอังคารที่16มิถุนายนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีทักทายกันด้วยผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรนะครับดูแลคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่ฝนตกค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับจากฝนตกเนี่ยก็มีเรื่องราวของถนนสุดตัวในถนนลาดพร้าวด้วยนะครับผมแถวแถวโลตัสบางกะปิเนี่ยตอนนี้การจราจรน่าจะเข้มข้นน่าดูเลยแถวนั้นนะครับเพราะว่าเพจกรุงเทพมหานครมีการโพสต์หลายโพสต์ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับถึงสถานการณ์แล้วก็บอกว่าพยายามที่จะเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้อย่างสะดวกในช่วงเวลาที่รวดเร็วที่สุดด้วยนะครับรวมถึงค่าน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานประกาศลดแล้ววันนี้ก็ประกาศลดอย่างต่อเนื่องเลยฮะ

โอ้โหข้อความเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะครับส่งมาให้อ่านกันให้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะครับผมมีหลากหลายเพลงที่ถูกขอเข้ามาที่โอ้แทบไม่เคยเปิดเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับสำหรับรายชื่อเพลงข้อความจากคุณบูมบอกว่าวันนี้พี่โบเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสมาจัดแทนพี่ปอเพราะว่าพี่ปอไม่ค่อยได้ลานะครับผมฝากบอกพี่โบด้วยนะครับผมถ้าอยากจะจัดแทนวันไหนเดี๋ยวผมลาให้วันนั้นเลยให้พี่โบแทนผมเลยนะครับยินดีมากๆเลยจริงๆบอกมาเลยว่าวันไหนเดี๋ยวผมจัดให้

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุดของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
3: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669 9999

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นจากที่กรมควบคุมโรคค่ะได้คัดกรองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลาแล้วก็ติดตามคนที่เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคทั้งหมด16รายในจำนวนนี้เนี่ยครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายนะคะเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว2รายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายค่ะข้อมูลตั้งแต่27พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะไม่พบผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยค่ะโดยทางกรมควบคุมโรคย้ำนะคะว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาทั้งรายสงสัยและรายยืนยันอีกทั้งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนโรคห้องปฏิบัติการและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและมั่นใจว่าความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

สียงร้องของพลพลนะครับนี่คือแค่มีรักก็คือรักที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับจากแอนทิติมาแล้วก็รู้ไหมทำไมจากมาริวันเจมิน่าเริ่มต้นชั่วโมงนี้เข้ามาด้วยนะครับผมอ่ะอีก2ซิงเกิลเกี่ยวกับเรื่องของฝนนะฮะ

0: ียงร้องของบัวชมพูฟอร์ดนะครับกับคำตอบของหัวใจ28นาทีหลังจาก5ทุ่มนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาถามว่าอยากจะได้บัตร Cover Night Live จังเลยทำอย่างไรดี Cover Night
1: Live โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้ามาที่ว่าเชกเอ็กซ์เพรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: สำหรับ Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานั่นเองนะครับจะเกิดขึ้น1สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power ศิลปินคือ Bogie Lion กับว่านวันวานครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าคุณผู้ฟังเคยไปร่วมกิจกรรมของเรานะครับผมเราจะได้ยินศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยร้องเพลงที่เรารู้จักนะครับผมของ Jim and Grammy ยุค90 80บ้างหรือยุค2000บ้างนำมา cover ใหม่ในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่าทุกเพลงที่ศิลปินเราร้องเนี่ยคุณผู้ฟังจะร้องตามได้รวมถึงจะได้ยินมิติใหม่ๆของเพลงนั้นด้วยนั่นคือสาเหตุที่ทำไมคุณผู้ฟังชาว Green Wave เนี่ยชอบCover Night Live ของเราเหลือเกินนะครับผมวันนี้ปอมไม่ได้มีสิทธิ์ในการมอบบัตรมามอบให้แต่ว่าพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาประมาณนี้มีบัตรมาให้2ใบให้ร่วมชิงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สำหรับคนนอนดึกเราเจอกันแน่นอนนี่คือซิงเกิลจาก Big Ass ครับที่เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์ในสไตล์ของตัวเองครับฝังไว้ในผืนดิน

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีชีพลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลสิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: สิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินออฟปองศักดิ์นะครับกับ Would You Please

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ซิงเกิลที่เจ้าของเพลงนี้ชื่อวงน่ารักมากๆนะครับ The Moon Will Always Be With Me ชื่อเพลงก็น่ารักเหมือนกันซูลูปาก้าตาปาเฮเดี๋ยวเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระที่ขอเข้ามากับต่อไปนี้ไม่มีใครเดี๋ยวผมเปิดให้หลังจากเดบิวต์แทร็กนะฮะ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: งานเพลงใหม่ล่าสุดจากไทม์ไทยนะครับก็เป็นป๊อป R&B ที่เราคุ้นเคยบอกเล่าความรู้สึกของผู้ชายไนท์ไลฟ์คนหนึ่งนะครับที่กำลังถ่ายทอดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับผู้หญิงที่ถูกใจนะครับจนอยากจะชวนเธอไปต่อด้วยกันในคืนนี้ไทม์ไทยเขียนร้องร่วมกับ Osius แล้วก็โปรดิวซ์ผลงานเพลงนี้ร่วมกับSpatchies อีกด้วยนะครับชื่อเพลงว่า One Thingนั่นเองนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนพี่แบมมาดูแลคุณผู้ฟังต่อไปกับเพลงเพราะๆกับที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่กับผมปอด้วยราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟัง

0: อันแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: โดย
6: ค่ายดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
7: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินค่ะว่าเศรษฐกิจโลกยังคงรับมือกับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางได้คือข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีแต่ IMF ก็เตือนนะคะว่าถ้าความขัดแย้งบานปลายหรือเกิดการหยุดชะงักด้านอุปทานก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงอย่างชัดเจนที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแต่ยังไงก็ตามค่ะถึงแม้ว่าสงครามในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วก็ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เงินเฟ้อตลอดจนภาวะการเงินโลกแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่รุนแรงถึงขั้นส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวลงซึ่งความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพล่าสุดถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายความขัดแย้งค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: คืนนี้ชวนกันสำรวจนะคะว่าบนท้องฟ้ามีดาวให้เราได้เห็นหรือเปล่าบางพื้นที่อาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าน่าจะยังคงมีเมฆฝนกันอยู่นะคะเข้าสู่วันใหม่วันกลางสัปดาห์แล้วในเดือนที่กำลังเรียกว่าอยู่ในหน้าฝนนะคะแต่ปีนี้หลายๆคนก็บอกว่าดูจะตกไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนั่นเองนะคะที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวนะคะในเรื่องของธรรมชาติในทุกๆวันนี้ดูเหมือนจะแปรปรวนไปเยอะเลยทีเดียวค่ะเที่ยงคืนกับอีก26นาทีนะคะกลับมานั่งฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงดึกนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ Green Wave นี่ล่ะค่ะตีสองเลยนะมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนจนถึงชั่วโมงท้ายสุดแน่นอนนะคะรอฟังเพลงเพราะอยู่ด้วย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์98-100 ไบเทคบางนา
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
6: รีเควสต์เพลงเพราะของคุณผู้ฟังผ่านแอปไอทอมฟังฟินเป็นข้อความแรกๆในคืนนี้เลยนะคะส่งมาตอนประมาณสักเที่ยงคืน20นาทีคุณกรวรรณบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะเพราะไม่ได้ฟังนานแล้วจริงๆ

0: พลงที่คุณบอกว่าไม่ได้ฟังนะนานแล้วนะคะแต่ว่า Green Wave ก็มีเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะของมาได้ Smiley Request นัดมีเรียกับผู้ชายคนนั้นฉันให้เธอนะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกครินค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มาฟังซิงเกิลที่ยิ้มให้กับความผิดหวังนะคะเขาเล่าถึงคนคนหนึ่งค่ะเคยผิดหวังจากความรักแต่สุดท้ายก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อนะคะถึงจะไม่มีใครมันก็ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแค่เป็นอีกวันนึงที่หัวใจเราเนี่ยมันได้ทำงานหนักเท่านั้นเองนะคะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของละอองฟองค่ะเป็นมุมมองความรักของคนโสดที่มันไม่เศร้านะฮะผ่านดนตรีฟังแบบสบายๆลองฟังเพลงของพวกเขาดูค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าอันตรายไม่ถึงชีวิต

0: สมเพลงเพราะนะคะฟังแล้วหิวใจดีเหมือนกันนะคะไม่อยากรักคนอื่นแล้วนี่คืองานจากโอบนิธิและก่อนหน้านี้ยิ้มยิ้มค่ะจากบอยพิษณุนะคะอย่างที่คุณส่งข้อความเข้ามาบอกว่าต้องยิ้มไว้ต้องยิ้มไว้ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะคะเดินหน้ากันต่อไปสำหรับชีวิตของเรารวมไปถึงคนที่บอกว่าแหมวันนี้ล้าเหลือเกินล้าสมองล้าร่างกายขอฟังเพลงเพราะก่อนนอนในคืนนี้ที่ Green Wave ด้วยคน
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่วัชเชกส์เพรส
1: บาร์ละส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ก ิจกรรมCover Night Liveนะคะมีคอนเสิร์ตดีๆให้คุณได้ดูฟรีนะคะ Moonlight Lounge ค่ะเป็นการเจอกันของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะเธอทั้งคู่จะพาเรื่องราวมาเล่าผ่านเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศ Lounge ใต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกค่ะใครอยากไปนะคะวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เราจะได้เจอกันกับบรรยากาศนั้นโรงละครอักษรา King Power นะคะอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนที่คุณจะร่วมสนุกค่ะ atime.live/Green Wave ค่ะแล้ววันนี้คอยติดตามแจกบัตรกันได้3ช่วงดีเจด้วยกันนะคะเริ่มต้นช่วงแรกกับดีเจพี่เป้ค่ะ

Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
0: โดย i herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ยังคงมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นที่สวีเดนค่ะสำนักงานสาธารณสุขเขาแนะนำนะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรให้สมาร์ทโฟนแก่เด็กก่อนอายุ13ปีค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเนื้อหาที่เป็นอันตรายปัญหาการนอนหลับหรือพฤติกรรมการใช้งานที่คล้ายกับการเสพติดคือถ้าผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานมีโทรศัพท์ทางสำนักงานเขาก็แนะนำการใช้โทรศัพท์แบบธรรมดาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแทนขณะที่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลสวีเดนเขาจะห้ามนะคะใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมปีที่3ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ฟังเพลงเพราะกันในชั่วโมงนี้นะคะมาในแนวร็อกกันนิดนึงแล้วกันค่ะจากอีโบลาสิ่งที่ฉันเป็นแล้วก็มี Big Ass เกิดมาแค่รักกันนะคะแล้วก็นี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของศิลปินที่เรียกว่าเป็นไอดอลซึ่งกันและกันนะคะพี่ตูน Body Slam แล้วก็เจฟซาเตอร์กับเพลงเพราะเพลงนี้ที่ยังคงสะกิดใจสะกิดหัวใจในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็แผลเป็นที่เปิดให้ฟังกันในตอนนี้ล่ะค่ะคุณฟังส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงของเติ้ล First One นะคะที่ Green Wave ตอนนี้มีเพลงนี้เล่นให้ฟังก่อนเลยแล้วกันเนาะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
1: เป็นเรื่องที่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนดีนะคะแต่ว่าชอบทั้งคู่เลยแต่เป็นเพลงของศิลปินเดียวกันเนี่ยสิคะก็เลยให้ดีเจช่วยตัดสินใจหน่อยว่าจะเปิดเพลงอะไรให้ฟังงานจากซีซั่น5ขอเป็นเพลงนี้แล้วกันนะ

0: ซิงเกิลล่าสุดจากอิงวรันธรนะคะและนี่คือจำไว้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะคะแต่ในคืนนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์เรามีคอนเทนต์ดีๆในช่วง3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave นี่แหละนะคะในช่วงเวลาของ Club Inspire Day สัปดาห์นี้กับชีวิตที่เกือบจะเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมนะคะเตรียม Inspire ไปทุกโมเมนต์พร้อมกันกับคุณอหายอาภาพรนั่นเองนะคะดีเจพี่อั๋นภูวนาถก็จะได้มานั่งพูดคุยกันในตอน3ทุ่มด้วยติดตามฟังแล้วก็ดูกันได้ด้วยนะคะทาง Facebook Green Wave 1065แล้วก็ทาง YouTube A-Time แล้วก็ฟังไปพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM นี่ละค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: คืนนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ Bam นะคะพรุ่งนี้เจอคุณในตอนเที่ยงคืนมาฟังเพลงเพราะๆกันแบบนี้ยาวๆเลยในช่วงของ DJ Playlist นะคะ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update เราเจอกันต้นชั่วโมงนี้ละค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นที่เมืองกานโจอยู่ในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนมีทีมนักวิจัยเขาพัฒนาเทปกาวจากใยไผ่ค่ะคือสกัดเซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูงจากไผ่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการอัดรีดที่แม่นยำเพื่อผลิตแผ่นฟิล์มโปร่งใสสามารถเอาไปใช้ในการผลิตเทปกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ปลอดเชื้อหรือแม้แต่วัสดุคลุมดินทางการเกษตรที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยศูนย์วิจัยวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการแปรรูปไผ่ขั้นสูงประจำมณฑลจิงซีเขาบอกว่าวัสดุใหม่ที่ทำจากไผ่เนี่ยนะคะมีจุดเด่นหลายอย่างอย่างเช่นการใช้ไม้ไผ่ธรรมชาติเป็นวัตถุดิบย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากพลาสติกต้นไผ่เติบโตเร็วแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
0: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
1: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส
2: ์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
0: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ลงนามกำหนดอัตรากำลังพลรวมของกองทัพรัสเซียไว้อยู่ที่กว่า 2,390,000 นายนะคะในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยทหารประจำการกว่า 1,500,000 นายเพิ่มขึ้น 7,360 นายจากระดับ1,500,000 นายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะในจำนวนนี้เนี่ยมีกว่า 700,000 นายเลยนะคะที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งก็รวมทั้งพื้นที่สมรภูมิสงครามยูเครนด้วยนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียนะคะบอกว่าทางการเนี่ยกำลังจัดทำมาตรการสนับสนุนเฉพาะด้านสำหรับทหารผ่านศึกผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารพิเศษโดยครอบคลุมทั้งโอกาสทางการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แล้วก็การจัดหางานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงเราเจอกันกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

Green Wave 106.5 FM. Yep. You see, D R to the beat.

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
2: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะเดินหน้าเร่งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับประเทศให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อที่จะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็เชื่อมช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคปัจจุบันอินโดนีเซียมีเครือข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานอยู่ 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บนเกาะชวาสุมาตราสุลาเวสีและก็ปาปัวโดยมีข้อมูลจากทางกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาเครือข่ายรถไฟก็จะสอดรับกับความต้องการของแต่ละภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งระบบรถไฟในเขตเมืองบนเกาะชวาโครงการรถไฟข้ามเกาะสุมาตราแล้วก็เส้นทางขนส่งสินค้าในกะลิมันตันค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ตอนชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นเวียดนามค่ะได้ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่เดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วและก็บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกโดยเวียดนามนะคะตั้งเป้าที่จะดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกอย่างน้อย3แห่งให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่สำนักงานภูมิภาคหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาภายในประเทศรวมถึงดึงดูดบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีหลักแล้วก็เทคโนโลยีเฉพาะทางด้วยโดยสาขาที่เวียดนามให้ความสำคัญนะคะก็มีทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ดิจิตอล AI Big Data Cloud Computing บล็อกเชนเทคโนโลยีชีวภาพและชีวการแพทย์ขั้นสูงอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดจนภาคบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงด้วยค่ะช่วงหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

บอยแบนด์นะครับมาปลุกทุกคนนะครับบอยแบนด์รุ่นแรกเลยนะฮะ UHT ครับกับทุกนาทีให้เธอนะครับก่อนหน้านั้นคือเก็บไว้ตลอดไปกับบิลกินนะครับวันนี้โอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้ามาผู้ชายเต็มไปหมดเลย มีบอยแบนด์อ่ะงั้นเดี๋ยวเอามีคนอยากฟังซาร่าพอดีนะครับมีคนขอเพลงใจเย็นของซาร่ามาทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นใจร้อนกันตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอหรือว่าเป็นเพราะอากาศจ้ะ

จริงๆต้องบอกว่า30เพลงที่ผ่านมาเป็นเพลงเศร้าทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็เป็นเพลงแบบรักเขาข้างเดียวรักเขาเขาไม่รักประมาณนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วการรักเขาเขาไม่รักหรือการแอบรักก็มีได้หลายอารมณ์แล้วก็หลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งแอบรักไปแล้วก็จิกหมอนไปหรือแอบรักไปแล้วก็น้ำตาไหลไปลองเปลี่ยนบรรยากาศแบบแอบรักแล้วรักคุดเนี่ยมาเป็นแอบรักแล้วก็ยิ้มมุมปากได้สักนิดนึงแล้วกัน

0: หวังว่าจะอารมณ์ดีกันกับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับแล้วก็ฟังด้วยกันในเช้านี้กับ Cassette Club ด้วยเช่นกัน
1: ซิกเกอรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกเกอรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่น

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลังกายเพื่อสุขภาพ
1: Harley
2: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: เพื่อสุขภาพ
1: Parlay Cover
2: Night Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัดเอ็กซ์เพรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: เข้าในไลฟ์นะครับเรากลับมาแจกบัตรกันตามปกติแล้วนะครับก็3ช่วงดีเจละ2ใบเนาะก็ไปมีความสุขสนุกด้วยกัน1สิงหาคมนะครับเราก็ไปเจอกันกับโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็เจอกันกับว่านวันวานนะครับที่อักษรา King Power ความสุขเต็มที่กับเสียงดีๆและเพลงเพราะๆจาก2พี่น้องในบรรยากาศแบบ Moonlight Lounge นะครับฟรีทุกที่นั่งครับแต่ว่าวิธีการแจกบัตรของเราก็จะไม่รับสายหน้าใหม่แล้วเราจะแจกกันผ่านทางข้อความเป็นหลักก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: Debut Track นะครับมีเพลงใหม่มาจาก No One Else ครับเป็นเพลงที่บอกให้เรามีความสุขกับความรักดีๆซึ่งความรักดีๆอ่ะสามารถมาเติมเต็มชีวิตของเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามด้วยลองฟังดูครับเพลงนี้นะครับชื่อว่าคนคนนี้เป็น

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
6: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: เดี๋ยว
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย์

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: Sophie L.
1: จดหมายดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ลูกทุ่งตัวแม่จากแดนนครสวรรค์กับบทเพลงในตำนานที่ติดหูคนไทยทุกเจน
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: เพราะทุกความปังในชีวิตแม่ขอลิขิตเองฮายอาภพรเมื่อเบื้องหลังความเฮงเกิดจากความกตัญญูและหากไม่หยุดสู้ย่อมมีแสงสว่างเป็นของตัวเองพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เคยคิดไหมว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงโลกอีกใบที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับใจของคนที่มีสองด้านถ้าหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมอยู่ข้างคุณคลับ Friday ศุกร์นี้คนของเราใจของใครพาคุณมองความรักในมุมที่ชัดขึ้นที่ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียเขาออกมาเตือนค่ะเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่ทำให้มาเลเซียเจอกับสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานแล้วก็ปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าโดยทางการมาเลเซียก็ได้เตรียมมาตรการรับมือนะคะทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐและก็ประชาชนล่วงหน้ารวมทั้งเตรียมปฏิบัติการทำฝนหลวงและก็ควบคุมไฟป่าเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่นะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: ปลุกอีกรอบนะครับตอน6โมงกว่าๆครับแล้วแค่อีก1พริบตาเราเลยกลางเดือนมิถุนาและเราเลยกลางสัปดาห์มาแล้วด้วยเช่นกันสวัสดีวันพุธสำหรับหลายๆคนนะครับที่เพิ่งได้ยินเสียงกันที่ Green Wave ในวันนี้ในชั่วโมงนี้ด้วย

0: love it
1: Games isn't real but you is real
2: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: จริงๆจะว่าไปนะครับเพลงนี้สักวันหนึ่งของพลพลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นหนึ่งในเพลงแบบถือว่าเพลงเอกมากของผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าผมว่าก็ที่ Green Wave ก็มีคนชอบแล้วคนขอเยอะนะฮะถ้าดูจากข้อความที่เวลาเปิดเพลงนี้แล้วมีคนบอกเออชอบจริงๆเป็นเพลงประกอบละครเพลงหนึ่งของผู้ชายคนนี้ครับ
1: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
0: มีคนขอเพลงนี้มาตั้งแต่เมื่อวานเกรงใจจังเลยนะขออภัยนะครับคือไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าไม่ได้แปลว่าทุกเพลงที่ขอจะได้ฟังอ่ะมันดูหยิ่งจังเลยอ่ะแต่คือด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดแล้วขอความมันเยอะมากนะก็อาจจะมีบางเพลงที่ขออภัยที่มันเปิดไม่ทันในบางช่วงเวลานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าของเพลงเจ้าของข้อความที่ขอเพลงนี้เขาบอกว่าแบบเขาฟังมาตั้งแต่ปีแบบ2559อะไรเงี้ยเขาที่เขียนมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบทำไมเขาขอเพลงแค่นี้ถึงไม่ยอมเปิดให้อะไรเงี้ยผมเห็นข้อความนะแต่แบบตอนที่เห็นหลายๆข้อความมาเนี่ยบางทีอ่ะข้อความมันดันกันขึ้นไปแล้วก็บางเพลงที่ขอเขาไม่มีคือผมไม่รู้เลยว่ามันคือเพลงอะไรบางทีนะฮะแล้วผมก็ไปเสิร์ชหาจากที่อื่นผมก็หาชื่อเพลงที่คุณเขียนมาไม่เจอคือบางทีก็ไม่ได้บอกชื่อศิลปินแล้วก็บางทีชื่อเพลงก็อาจจะแบบเป็นท่อนหนึ่งของเพลงมากกว่าที่เป็นชื่อเพลงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มาแก้ตัวใดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากๆที่ฟังขอบคุณมากๆที่ยังรอฟังแล้วขอบคุณมากที่ยังตามมาขอด้วยวันนี้เปิดให้แล้วนะอย่าโกรธกันนะครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Smiley request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับวันพุธที่พอจะมีแดดตอนเช้านะครับอาจจะเพราะว่าหลายที่เมื่อคืนฝนตกหนักไปแล้ว

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: และอย่าลืมนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินได้ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วน
4: มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
7: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ตอนของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดิณสุทินาถทองชื่นมีรายงานขององค์กรรับมือการระบาดของโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS เขาบอกว่าคนที่ได้รับยาป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ลดลงเกือบ 40% นะคะเมื่อปีที่แล้วถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการตัดเงินทุนช่วยเหลือทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบริการด้านการป้องกันและนอกจากนี้งบประมาณสำหรับการจัดหาถุงยางอนามัยก็ลดลงมากกว่า 90% ในบางประเทศซึ่งการตัดเงินทุนช่วยเหลือบวกกับการต่อต้านสิทธิ์